0: ย้ำคดีทุจริตสอบท้องถิ่นหากพบใครเกี่ยวข้องต้องดำเนินคดีตามกฎหมายไม่สนตำแหน่งหรือนามสกุลชี้ผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวยังคงต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
1: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นโดยระบุว่าหากตรวจพบผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องต้องดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งหมดไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งใดหรือใช้นามสกุลอะไรพร้อมเชื่อมั่นว่าปปช.จะตรวจสอบตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานส่วนกรณีผู้ต้องหาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากส่งฟ้องไม่ทันนายวรสิทธิ์ระบุว่าไม่ได้หมายความว่าคดีจะสิ้นสุดลงโดยปปช.เตรียมส่งฟ้องในเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมยืนยันว่าผู้ต้องหายังต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไปและหากหลบหนีอายุความจะไม่ถูกนับตามกระบวนการทางกฎหมายของปปช.พร้อมเชื่อมั่นว่าปปช.จะไม่ตัดตอนการตรวจสอบเพื่อช่วยเหลือบุคคลใดขณะที่กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบรวมถึงถอนชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการแก้ไขคะแนนสอบแล้วส่วนการเรียกรายงานตัวผู้สอบผ่านการคัดเลือกโดยสุจริตจะเริ่มในวันที่19ตุลาคมนี้สำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายวรสิทธิ์ยืนยันว่าไม่กังวลพร้อมชี้แจงทุกประเด็นโดยคาดว่าการทุจริตสอบท้องถิ่นจะเป็นหนึ่งในประเด็นหลักพร้อมย้ำว่าปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่จะเข้ามารับผิดชอบงานจะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามหน้าที่แล้วนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
0: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
2: ดานี่กาบาคาวแบ็คขวาจอมเก๋าชาวสเปนนิสซึ่งเปิดตัวเป็นสมาชิกใหม่กับเกตาเฟ่สโมสรดังในศึกลาลิก้าสเปนด้วยสัญญาระยะสั้นจนถึงเดือนมิถุนายนปี2027หลังหมดสัญญากับทีมราชันชุดขาวรามาดริดเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยตาเตวัย34ปีลงเล่นให้กับทีมราชันชุดขาวรวมทั้งสิ้น23ปีนับตั้งแต่เข้าร่วมอะคาเดมี่เมื่อปี2002พร้อมทั้งประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าแชมป์รวม27รายการรวมถึงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีก6สมัยแต่อย่างไรก็ตามด้วยปัญหาการบาดเจ็บหนักอย่างต่อเนื่องของเจ้าตัวส่งผลกระทบต่อโอกาสการลงสนามช่วงหลายฤดูกาลหลังสุดจนกระทั่งต้องปิดฉากเส้นทางการค้าแข่งในถิ่นซานติเอโกเบริบิลไปแบบน่าเสียดายผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกจัดอันดับนัดที่2 LAHK รินแพ้ลิเวอร์พูล 3-6 ฟีนุดรอตเตอร์ดัมชนะโคโม 3-2 โรม่าแพ้รามาดริด 3-4 แมนเชสเตอร์ซิตี้แพ้ปารีสแซงแชกแบงแชมป์เก่า2สมัย 2-4 สโลวานบราติสลาวาแพ้สตุตการ์ 0-3 บอโดกิมชนะบรูเซียดอร์ทมุนด์ 1-0 ราเบติสชนะ FC ปอร์โต 3-2 แอตันวิลล่าชนะเฟเนเวเช่6-0และชักตาโดเนชนะ AEKA 10 3-1ผลการแข่งขันเทนนิส ATP Master ระดับ 1,000 คะแนนรายการเซี่ยงไฮ้โรเล็กมาสเตอร์ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายทอมมี่พอลนักเทนนิสชาวอเมริกันมือ18ของโลกและเป็นมือ15ของรายการชนะซิซูเบิร์กคู่แข่งมือ39ของโลกจากเบลเยียม2เซตรวด7-6 ไทยเบรก7-5และ6-4สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
3: แม้ว่าวันนี้จะเหนื่อยยากแค่ไหนแต่อย่าลืมขอบคุณตัวเองขอบคุณในทุกความมุ่งมั่นที่สามารถฟันฝ่าเรื่องราวต่างๆมาได้ร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เวลา 7:08 นโดยประมาณนะครับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้นะครับอยู่กับผมณัฐะจันทรังสีครับ
1: ค่ะและดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
0: ครับทักทายกันในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้15 ตุลาคม 2569มาพร้อมกับทีมงานเช่นเคยนะครับคุณมาณัฐมนพักธนรัตน์คุณบุญส่งบุญประเสริฐคุณสมโพจน์มาศวิจิตรแล้วก็วันนี้มีคุณชนิศราดิษยบุตรด้วยนะครับอีกหนึ่งทีมงานของเรานะครับเดี๋ยวจะได้แวะเวียนมาเป็นทีมงานช่างเทคนิคนะฮะพูดคุยกันในช่วงเช้าๆแล้วก็มีการพูดคุยกันในรายการด้วยนะครับทักทายคุณผู้ฟังนะครับกันด้วยเป็นบรรยากาศจริงๆนะคุณผู้ฟังครับของการเหเรือพระที่นั่งนะครับจากขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะครับเป็นเสียงการเหเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ซึ่งเป็นเรือพระที่นั่งเอกประกอบกับท่าพายนกบินสวยมากๆนะคุณสุภาพร
1: ใช่เลย
0: นะครับซึ่งเป็นท่าพายเรือสำหรับเรือพระที่นั่งโดยเฉพาะนะครับในการซ้อมย่อยในช่วงที่ผ่านมาที่กองทัพเรือได้มีการจัดการซักซ้อมเนี่ยนะครับในการพระราชทานนะครับในส่วนของภาพพระกฐินในการเสด็จพระราชดำเนินที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะครับท่าพายนกบินนะคุณผู้ฟังต้องอาศัยการฝึกฝนเป็นอย่างมากเพราะว่ากำลังพลฝีพายเนี่ยนอกจากจะต้องทำให้ถูกต้องตามแบบโบราณแล้วเนี่ยยังต้องทำให้พร้อมเพรียงกันด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เสมือนหนึ่งเป็นลมหายใจเดียวกันเลยคุณผู้ฟังถึงจะออกมาสวยที่สุดนะครับท่าพายนกบินกำลังพลฝีพายเนี่ยจะต้องมีการยกพายในแนวทะแยงขึ้นทำมุมประมาณ45 องศาแล้วค้างไว้ครู่หนึ่งนะครับตามจังหวะของการกระทุ้งเศร้าให้ดูสง่างามประหนึ่งดุดนกหรือว่าดุดหงเนี่ยเหินอยู่บนนภาอากาศจริงๆเลยทีเดียวครับ
1: ค่ะสำหรับท่าพายนกบินนะคะเป็นท่าพายหลักของฝีพายเรือพระที่นั่งค่ะมีธรรมเนียมมาแต่โบราณนะคะว่าหากจะเปลี่ยนท่าพายของเรือพระที่นั่งจะต้องขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตก่อนทุกครั้งและวันและเมื่อวานนี้ค่ะก็เป็นการซ้อมย่อยครั้งสุดท้ายนะคะในช่วงเวลา15 นาฬิกาเป็นต้นไปก่อนที่ช่วงปลายเดือนนี้ค่ะคุณณัฐะก็จะมีการซ้อมใหญ่อีก2 ครั้งด้วยกันนะคะเดี๋ยวในรายการของเราเนี่ยก็จะมีรายละเอียดมาให้ติดตามรับฟังกันด้วยค่ะ
0: ครับก็เดี๋ยวติดตามกันคุณผู้ฟังครับนำมาเปิดกันก่อนเพราะว่าอยากจะให้เห็นจริงๆนี่คือความละเอียดอ่อนและคือความสง่างาม
1: ใช่ค่ะ
0: ที่เดียวในโลกจริงๆคุณสุภาพรครับ
1: ใช่ค่ะ
0: สำหรับขบวนเรือพระราชพิธีที่มีความงดงามแบบนี้นะครับเดี๋ยว6 พฤศจิกายนเราได้เห็นกันอย่างแน่นอนคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวพูดถึงน้องเนเน่สักนิดนึงก่อนที่จะไปในเนื้อหารายการของเราโอ้เมื่อวานนี้ได้รับโอ้เสียงชม
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับได้รับเสียงปรบมือเป็นอย่างมากเลยค่ำคืนที่ผ่านมาคุณฟังที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับในการเลี้ยงอาหารค่ำของคณะผู้ที่มาประชุม IMF เนี่ยนะครับซึ่งก็มีน้องเนเน่รอยัลหรือว่าน้องแพรรัติการอัมลอยแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์นะครับเมื่อคืนขึ้นร้องเพลงด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพลงอะไรบ้างคุณสุภ
1: า
0: พรครับ
1: เพลงที่เราทุกคนทราบกันดีก็คือเพลงซอมบี้แล้วก็เพลงสมซานของวงโลโซซึ่งเป็นเพลงโปรดของท่านนายกด้วยค่ะ
0: ใครก็ที่เป็นแฟนคลับของน้องเนเน่นะฮ
1: ะ
0: เก่งมากๆนะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้ได้เห็นฝีไม้ลายมือกันไปแล้วแขกที่มาเยือนเนี่ยนั่งไม่ติดเก้าอี้บางคน ต้องมายืนเชียร์ติดขอบเวทีนะครับเพราะว่าหลายคนก็รู้จักในส่วนของเนเน่แล้วก็เป็นแฟนคลับของเธอด้วยเนี่ยนะครับ เป็นอย่างดีเลยทีเดียว นะฮะก็เป็นบรรยากาศเป็นสีสันที่เรานำมาพูดคุยกันไม่พูดไม่ได้อะเดี๋ยวคุยเขาไม่รู้เรื่อง
1: ตกเทรนเดี๋ยวไม่ตามเทรนเน
0: า
1: ะ
0: ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่รายการวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีเช่นเคยนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14คือเมื่อวานนี้จนถึงวันที่22 ตุลาคม 2569ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติเพื่อทอดพระเนตรและพระราชทานรางวัลแก่นักกีฬาในการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027นะครับจัดขึ้นที่เมืองซัปโปโรโดยมีคณะทูตานุทูตแล้วก็ผู้แทนระดับสูงของประเทศญี่ปุ่นเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างสมพระเกียรติครับ
1: ค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานนิวชิโตเซเมืองชิโตเซจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นในการนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวิชูเวชาชีวะเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งโดยมีนางกัญญาลัตเวชาชีวะภริยาเอกอัครราชทูต ณกรุงโตเกียวผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศทหารเรือและทหารบกพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จค่ะ
0: แม่รอยยิ้มพระสวนของรอยยิ้มพระสวนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรอยยิ้มพระสวนของพระองค์เนี่ยนะฮะสดใสมาก
1: ๆใช่ค่ะ
0: นะครับแล้วก็สง่างามจริงๆนะครับจากนั้นพระองค์ได้ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรนะครับซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับเมื่อเสด็จถึงณที่แห่งนั้นแล้วมีทางด้านของนายสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนายกเทศมนตรีเมืองซัปโปโรแล้วก็รองประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งแห่งญี่ปุ่นเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จครับ
1: ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโรคของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติพระองค์จะทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ที่สนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสีคิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมปี2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจณประเทศญี่ปุ่นจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคม2569เวลา17นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยค่ะ
0: ครับนี่คือหมายเสด็จพระราชดำเนินนะครับเรื่องของบรรยากาศการทอดพระเนตรการแข่งขันและการมอบรางวัลให้กับผู้ที่ชนะเลิศรวมถึงนักกีฬาที่ได้รับรางวัลเนี่ยเดี๋ยวเรานำมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังกันอย่างแน่นอนนะครับขณะเดียวกันนะครับสำหรับพระราชพิธีอีกหนึ่งพระราชพิธีที่สำคัญในช่วงปลายปีนี้นะครับนั่นคือพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับเมื่อวานนี้เวลา 14:13 นโดยประมาณนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรหลังจากการที่มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถนะครับเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโบราณราชประเพณีซึ่งเมื่อวานนี้มีการจัดพิธีขึ้นที่โรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครโดยมีท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งในโอกาสนี้นะครับพลเอกนรทิพย์ผุยนอกผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วยครับ
1: ค่ะทั้งนี้นะคะพระมหาพิชัยราชรถเกลินบันไดนาคราชรถปืนใหญ่พระที่นั่งราชเชนทรยานพระที่นั่งราชเชนทรยานน้อยพระวศรีวิกาการพระยานมาสามลำคาญเวชยันตราชรถราชรถน้อยเป็นหนึ่งในเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงฐานานุสักที่แตกต่างกันในราชสำนักมีหลักฐานการใช้งานราชรถมาแต่ครั้งโบราณโดยปรากฏหลักฐานชัดเจนในสมัยกรุงศรีอยุธยาและเป็นราชประเพณีสืบต่อมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์พิธีบวงสรวงอัญเชิญราชรถเป็นพิธีกรรมตามโบราณราชประเพณีของไทยซึ่งจัดขึ้นก่อนการเคลื่อนย้ายหรืออัญเชิญพระมหาพิชัยราชรถราชรถนำและพระยานมาตรออกจากโรงราชรถเพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมค่ะ
0: ครับก็คนลุกนะคุณสุภาพรเราได้เห็นความงามแล้วก็ความละเอียดอ่อนในศิลปะประเพณีของไทยเราเนี่ยนะครับแล้วก็ความสมพระเกียรตินะครับที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงมีคุณูปการต่อพี่น้องปวงชนชาวไทยมาอย่างช้านานกำลังพลในส่วนของกองทัพบกที่ทำการออกชุดลากราชรถแล้วก็มีบางส่วนเนี่ยในการแบกหามพยานามาตรต่างๆรวมถึงเครื่องประกอบมีความตั้งใจในการซักซ้อมเป็นอย่างมากขณะนี้มีการซ้อมกันอยู่นะครับคุณผู้ฟังครับอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงครับคุณผู้ฟังฮะมีการเชิญชวนพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ร่วมใช้ ้บริการเนี่ยนะครับทุกท่านร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่10จนถึงวันที่20ตุลาคมนะครับ9นาฬิกาถึง15นาฬิกายกเว้นวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับเขามีการจัดกิจกรรมกันที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์บริเวณหน้าห้องจำหน่ายตั๋วประตูที่13ครับ
1: ค่ะสำหรับกิจกรรมดังกล่าวนะคะจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการค่ะตลอดจนพี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และอีกทั้งนะคะยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการรวมพลังของทุกภาคส่วนในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยความพร้อมเพรียงโดยเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมค่ะจะนำดอกไม้จันทร์ทั้งหมดส่งไปยังซุ้มวางดอกไม้จันทร์และพระเมรุมาตรจำลองเพื่อให้ประชาชนใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อไปค่ะ
0: ครับก็เข้าใจว่าในพื้นที่ภูมิภาคต่างจังหวัดเนี่ยหลากหลายพื้นที่แม้กระทั่งหน่วยทหารเองสมาคมแม่บ้านทหาร
1: เริ่มแล้ว
0: นะครับแล้วก็มีการจัดกิจกรรมกันมาสักระยะนึงแล้วเอาอย่างนี้ก็ละกันท่านใดที่ใกล้ในพื้นที่ไหนเนี่ยถ้าอยู่ในกรุงเทพก็สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ได
1: ้
0: จนถึง20ตุลาคมแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดพื้นที่ไหนที่เขามีการทำดอกไม้จันทร์กันสามารถไปร่วมได้นะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนด้วยนะฮะเอาไปดูกันที่เรื่องของดินฟ้าอากาศกันสักหน่อยนะในช่วงค่ำคืนในช่วงวันนี้ที่ผ่านมาหลายพื้นที่มีฝนตกแม้กระทั่งในกรุงเทพมหานครเองก็ดีเมื่อวานเนี้ยโดนฝนด้วยผมอะ
1: โดนไหม
0: โดนนะ
1: แล้ววันนี้เป็นยังไงอาการ
0: วันนี้ก็ยังโอเคอยู่นะ
1: สุขภาพยังดีอยู่นะ
0: แต่คราวนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพด้วยคุณผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาว่าอย่างไรนะครับบอกว่าประเทศไทยในช่วงนี้มีฝนตกกระจายนะครับแล้วก็ลักษณะอากาศค่อนข้างที่จะแปรปรวนเลยต้องระมัดระวังไปจนถึงวันที่19ตุลาคมนะครับส่วนจะเป็นฝนปลายฤดูหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ต้องติดตามเพราะอะไรเพราะว่าช่วงระหว่าง20ถึง28ตุลาคมเนี่ยเขาบอกว่าสัญญาณลมหนาวเริ่มพัดชัดเจนขึ้นในประเทศไทยตอนบนนะครับขณะที่ภาคใต้ต้องระมัดระวังฝนฟ้าคะนองเพราะว่ามีฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็บางพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนตกเกิดขึ้นตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไประมัดระวังเรื่องของฝนแล้วก็คลื่นลมด้วยครับ
1: ค่ะก็ไปสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกปัจจุบันนะคะระดับน้ำเนี่ยเริ่มที่จะทรงตัวแล้วก็มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะเขาก็มีการสรุปนะคะสถานการณ์อุทกภัยซึ่งในขณะนี้เนี่ยมีอยู่ในพื้นที่20จังหวัดรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยครอบคลุมพื้นที่รวม99อำเภอ807ตำบล 6,071 หมู่บ้านนะคะส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนรวม 95,233 ครัวเรือนด้วยกันค่ะ
0: ครับก็ในส่วนของกองทัพบกนะครับยังคงเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวเราไปกันอย่างไวๆเลยเพราะมีหลายหน่วยเหลือเกินคุณสมบัติครับนะฮ
1: ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่15เขาเป็นหน่วยทหารที่ดูแลอยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยออกขนย้ายสิ่งของให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายประชาชนอันนี้เขาทำมาตั้งแต่11ตุลาคมแล้วตั้งแต่เริ่มมีสถานการณ์นะครับแล้วก็ณปัจจุบันนี้ยังคงร่วมกับในส่วนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรต่างๆนะฮะดูแลประชาชนทั้งในพื้นที่ของอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีด้วยแล้วก็ในพื้นที่อำเภอเมืองก็ฟื้นฟูกันแล้วครับ
1: ค่ะที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะกองพันทหารม้าที่2นะคะจัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับสภากาชาดไทยจังหวัดปราจีนบุรีส่วนราชการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมบรรจุถุงยังชีพจำนวน 3,500 ถุงนะคะไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของอำเภอบ้านสร้างค่ะ
0: ครับที่จังหวัดระยองนะครับก็เข้าสู่การฟื้นฟูแล้วเช่นเดียวกันนะครับกองพันทหารปืนใหญ่ที่2กรมทหารปืนใหญ่ที่2รักษาพระองค์จัดกำลังพลเลยนะครับร่วมกับปภ.ร่วมกับประชาชนจิตอาสาแล้วก็หน่วยราชการในพื้นที
1: ่
0: ฟื้นฟูบ้านเรือนให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงพื้นที่ที่ประสบสาธารณภัยในบริเวณโดยรอบนะครับก็จะทำให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ค่ะขณะเดียวกันเมื่อวานนี้นะคะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวที่ทำเนียบก็พูดถึงการดูแลน้ำท่วมในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะเหลือแค่มีนบุรีหนองจอกที่ยังเร่งดำเนินการฟื้นฟูอยู่ในขณะนี้ส่วนใหญ่เป็นการปรับสภาพแวดล้อมเก็บขยะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของน้ำเสียค่ะที่จะทำให้เกิดยุงกลิ่นเหม็นทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเร่งเข้าไปบำบัดจนกว่าจะกลับสู่ภาวะปกติค่ะ
0: ครับก็เรื่องของน้ำเน่าน้ำเสียเดี๋ยวสักครู่นึงมีภาพมาให้ดูด้วยนะครับสำหรับการดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งเมื่อวานนี้นะครับก็ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครใน7เขต16จุดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นที่บางนาคันนายาวบึงกลุ่มบางกะปิเข ตสวนหลวงนะครับเขตพระโขนงแล้วก็มีที่เขตบางเขนด้วยครับ
1: ค่ะก็สำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครนะคะขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันรักษาความสะอาดทิ้งขยะให้เป็นที่ค่ะเพื่อที่จะช่วยคืนความเรียบร้อยให้กับสภาพแวดล้อมลดปัญหาขยะตกค้างเพิ่มความปลอดภัยในการดำรงชีวิตภายหลังสถานการณ์น้ำลดค่ะ
0: ครับก็เรื่องของน้ำเน่าเสียนะครับต่อเนื่องเลยเดี๋ยวคุณสมโพธิ์ขึ้นภาพมานะเราอยากจะให้เห็นนะครับเรื่องของน้ำที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนน้ำเน่าน้ำเสียนะครับก่อนหน้านี้ที่บริเวณประตูระบายน้ำคลองรังสิตคุณดูข่าวจำได้ไหม
1: จำได้
0: โอ้โห
1: ก็เราคุยกันอยู่ไงเมื่อคืน
0: ฮะนะที่เป็นพื้นที่น้ำแล้วก็มีฟองเนี่ยนะแล้วก็น้ำที่เขาระบายออกมาเนี่ยมันเป็นสีดำนะครับซึ่งตรงนี้ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นอย่างมากเนี่ยคุณดูน้ำที่มีฟองลอยเนี่ยมองไปเหมือนเมฆนะแต่ไม่ใช่
1: เหมือนเมฆไม่ใช่นะ
0: โอ้โหไม่ใช่นะคุณผู้ฟังฮะ
1: มันเป็นภาพลวงตา
0: ถูกอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวนะคุณอยู่ไหวนะอย่างเงี้ย
1: อยู่ไม่ไหว
0: อยู่ไม่ไหวนะในส่วนของหน่วยงานภาครัฐนะก็อยู่ไม่ไหวเช่นเดียวกันคุณผู้ฟังครับล่าสุดเมื่อวานนี้ทราบมาว่ากรมชลประทานใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะก็มีการประสานความร่วมมือนะคะกับกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะดำเนินการนำสารบำบัดน้ำเสียนะคะที่ผลิตจากสารเร่งซูเปอร์พอดอ6จำนวน 5,000 ลิตรไปฉีดพ่นที่บริเวณสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตค่ะซึ่งทางกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยเขาก็ให้การสนับสนุนสารบำบัดน้ำเสียและเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อช่วยดำเนินการในครั้งนี้ค่ะ
0: กับแล้วก็ในส่วนของการดำเนินการต่างๆนะครับในการบำบัดน้ำเสียเขาก็จะดำเนินการต่อโอ้นี่ภาพมุมสูงนี่โอ้ตายจริงคุณสุภาพร
1: มันน่ากลัวมากเลยนะ
0: น่ากลัว
1: แบบเป็นฟองสีขาวแล้วก็เป็นน้ำสีดำ
0: นะบงปลาอยู่ยังไงกันนะแต่เขาก็มีการไปตรวจนะอย่างเช่นกรมควบอธิบดีกรมควบคุมมลพิษบอกว่าเขาส่งทีมไปตรวจในเรื่องของน้ำเนี่ยทางด้านของดร.สุรินทร์วรกิจธรรมรงค์เนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าสำนักงานสิ่งแวดล้อมแล้วก็ควบคุมมลพิษในพื้นที่เนี่ยเขาไปตรวจในเรื่องของคุณภาพน้ำ3จุดด้วยกันก็คือจะมีประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ประตูระบายน้ำชุมชนสุขเกษมแล้วก็สถานีสูบน้ำคลองเปรมใต้นะครับก็พบว่ามันมีสีดำคล้ำอย่างเงี้ยแล้วก็มีฟองสีขาวนะครับจากการตรวจสอบไอ้ภาษาวิชาการเราไม่พูดถึงกันละกันเดี๋ยวสรุปให้ฟังง่ายๆ
1: คุ
0: ณฟังครับเขาบอกว่าเขาไปตรวจแล้วเนี่ยเขาบอกว่าน้ำเนี่ยมีออกซิเจนจำกัดนะครับอาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำเบื้องต้นก็คือว่าน่าจะเกิดมาจากน้ำท่วมขังแล้วมันขังจนเกิดการเน่าเสียนะฮะในพื้นที่
1: ใช่ค่ะ
0: ในเบื้องต้นว่าไงครับ
1: ค่ะในเบื้องต้นนะคะก็ขอความร่วมมือนะคะหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำโดยตรงเนื่องจากอาจจะมีเชื้อโรคหากจำเป็นควรสวมถุงมือหรือว่ารองเท้าบูทค่ะงดทิ้งขยะหรือระบายน้ำเสียลงคลองนะคะเพื่อป้องกันคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมนะคะทั้งนี้นะคะพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำเสียจากอุทกภัยเนี่ยก็สามารถที่จะโทรไปที่สายด่วนกรมควบคุมมลพิษ1650ได้ค่ะ
0: พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีพื้นที่ใกล้เคียงตามที่เราได้พูดไปเมื่อสักครู่เรื่องของสถานการณ์น้ำเน่าน้ำเสียเนี่ยนะที่เกิดฟองพูดคุยกันมาหน่อยได้ไหมคุณผู้ฟังครับว่าเป็นยังไงบ้างที่เพจอาร์มี่เรดิโอนะฮะคุณโอ๊ตพิชิตชัยว่าไงเอ่ยเนี่ย
1: เขาบอกว่าวันนี้ผมก็อ่านในไลฟ์ช่องของผมไว้ด้วยเป็นข่าวจริงครับทุกคน
0: อ๋อเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: เดี๋ยวเราติดตามกันในเรื่องนี้นะครับเพราะส่งผลกระทบเป็นอย่างหนักรัฐบาลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแหละก
1: ็
0: มีการฟื้นฟูพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องถ้าคุณจำได้เมื่อวานหรือเมื่อวานก่อนเนี่ยเรามีการนำเสนอไปแล้ว
1: ที่ของกรมวิทยาศาสตร์ทหาร
0: กรมวิทยาศาสตร์อันนั้นก็เอา EM เข้าไปในพื้นที
1: ่
0: กระทบเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังคงดูแลกันอยู่นะครับจากเรื่องน้ำไปที่ในเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างยังมีเวลาอยู่นะครับเมื่อวานนี้กระหัวมีการเดินหน้าลงพื้นที่ด้วย
1: ใช่ค่ะทางด้านของพลโทวรพจน์แก้ววิจิตรนะคะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะไปติดตามความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชานะคะไม่ว่าจะเป็นด้านอุปโภคบริโภคระบบไฟฟ้าเส้นทางคมนาคมและระบบสื่อสารค่ะเพื่อที่จะเสริมความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจของกำลังพลโดยท่านก็เน้นย้ำเลยนะคะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยบูรณาการการทำงานร่วมกันอยู่บนแผนที่เดียวกันเห็นภาพเดียวกันและเดินไปในทิศทางเดียวกันค่ะ
0: กับก่อนในช่วงเช้าเนี่ยท่านไปร่วมประชุมแล้วก็รับฟังการบรรยายสรุปแล้วก็ในเรื่องของการดำเนินการต่างๆนะครับที่ห้องประชุมโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีขณะที่ช่วงบ่ายเนี่ยนะฮะท่านเดินทางต่อไปที่ฐานปฏิบัติการเดิน500ที่อำเภอน้ำยืนก็คือที่อุบล นี่แหละ นะครับโดยในที่แห่งนั้นก็มีทางด้านของพลตรีบุญเสริมบุญบำรุงผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่6และผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีให้การต้อนรับนะครับพร้อมกับ มีการนำคณะเนี่ยบรรยายสรุปในสถานการณ์ต่างๆในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะไปเรื่องของโครงสร้างพื้นที่จริงโดยหน่วยงานที่มีการบริการเกี่ยวข้องเขาทำอย่างไรกันบ้างนะครับซึ่งหลักๆก็มีในส่วนของกองกำลังสุรนารีหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรมป่าไม้แล้วก็หน่วยงานด้านคมนาคมรวมถึงในส่วนของสำนักงานกสทช.ด้วยครับ
1: ค่ะก็มี4ด้านหลักนะคะที่จะต้องดำเนินการค่ะนั่นก็คือเรื่องของน้ำไหลน้ำดื่มนะคะไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขาก็มีการรายงานนะคะว่าในขณะนี้เนี่ยยังมีโครงการสร้างเสริมความมั่นคงการจ่ายไฟในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี9แห่งดำเนินการแล้วเสร็จ 100% ค่ะสามารถจ่ายไฟได้แล้ว2แห่งนะคะที่ฐานปฏิบัติการเนิน500แล้วก็ฐานปฏิบัติการช่องอันม้าในส่วนของ7แห่งอยู่ระหว่างรอการยืนยันจากหน่วยงานด้านความมั่นคงค่ะ
0: ก่อนน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์อันนี้ครอบคลุมเขาไปดำเนินการใน4นโยบายนี้แล้วก็ในวันนี้นะครับ15ตุลาคมกองทัพเรือจะทำการซ้อมย่อยครั้งสุดท้ายของการจัดขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคนะครับหลังจากนี้ก็จะมีการซ้อมใหญ่2ครั้งในช่วงปลายเดือนนะฮะ21ตุลาคมแล้วก็ครั้งที่2ของการซ้อมใหญ่จะอยู่ระหว่างจะอยู่ในวันที่28ตุลาคมก่อนจะมีพระราชพิธีจริงในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนชมได้ที่ไหนบ้างคุณสุภาพรคร
1: ับ สำหรับฝั่งทนนะคะบริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์นะคะรัชกาลที่9ขออภัยค่ะรัชกาลที่8ในส่วนของฝั่งพระนครค่ะเน้นๆไปเลยนะคะที่ส่วนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมรุค่ะ
0: ครับก็สามารถที่จะรับชมกันได้นะครับตั้งแต่เวลา 15:00 นเป็นต้นไปความสง่างามนะครับความละเอียดอ่อนในพระราชพิธีนะครับเราได้เห็นกันอย่างแน่นอนแล้วก็เมื่อสักครู่ต้นรายการเนี่ยเราได้เปิดไปแล้วด้วย
1: ใช่ค่ะก็คือ2วันนี้เนาะเมื่อต้นรายการดิฉันพูดผิดไปนิดนึงว่า2เมื่อวาน
0: วันนี้นะ
1: ขออภัยด้วยนะคะ
0: วันนี้15ตุลาคม 15:00 นบ่าย 3:00 เป็นต้นไปนะครับไปรับชมกันได้นี่คือทั้งหมดนะครับของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมท่านอาจารย์ทรังสี
1: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
0: ทีมงานนะครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: การสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง Index
2: It's Radio Presented by

0: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัย
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม
9: ่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
13: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
14: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: เรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่1สื่อลามกหาไม่ยาก
2: เอ้าพี่หมอนวันนี้มาเช้าจังแฮ
3: วันนี้ฉันตื่นแต่มืดไปส่งเจ้ามีเข้าค่ายซัมเมอร์จ้ะปิดเทอมฉันไม่อยากให้ลูกอยู่บ้านหรอกนะเอาแต่นอนดูวิดีโอฉันละกลัวกลัวว่าสักวันจะกลับไปเจอลูกกำลังดูวิดีโอโป้อะ
2: เฮ้ยพี่หมอนคิดมากไปเปล่าเจ้ามิกอะเพิ่งจะ10 ขวบเองนะ
3: คิดมากอะดีกว่าคิดน้อยนี่ยะเวลาฉันอ่านข่าวตำรวจจับพวกผลิตสื่อลามกได้วิดีโอโป้เป็นพันเป็นหมื่นแผ่นนะฉันน่ะสาบแช่งทุกทีเลยนะ
2: โถเจ๊แช่งยังไงอะเขาก็ขายกันอยู่ดีแหละพ่อแม่อย่างเราอะมัวรอให้เขาเลิกผลิตไม่ได้หรอกพี่ต้องหาทางป้องกันลูกเราเองเอางี้สิพี
3: ่ไม่ยะเธอจะชวนฉันไปถล่มร้านขายวิดีโอโป้ด้วยไง
4: ปัจจุบันนี้เราสามารถซื้อหาสื่อลามกต่างๆได้ง่ายแทบจะพอๆกับการหาซื้อหนังสือพิมพ์ที่สำคัญคือไม่มีการจำกัดอายุผู้ซื้อผลการสำรวจของสวนดุสิตโพพบว่าเด็กไทยส่วนใหญ่เคยเห็นและเคยดูสื่อลามกไม่ว่าจะเป็นวิดีโอโป๊ะเว็บไซต์โป๊ะภาพโป๊ะหรือหนังสือโป๊ะโดยผ่านช่องทางง่ายๆเช่นตามร้านเช่าและขายวิดีโอร้านหนังสือการ์ตูนร้านเช่าอินเทอร์เน็ตรวมทั้งในบ้านของตัวเองที่น่าตกใจคือมีเยาวชนที่ใช้คอมพิวเตอร์แล้วเปิดไปเจอเว็บลามกโดยไม่ได้ตั้งใจถึง90%
3: ตายละร้านเช่าวิดีโอเหรอร้านขายหนังสือการ์ตูนร้านโปรดของตามิกทั้งนั้นเลยนะเนี่ย
2: อย่านะเจ๊อย่าชวนผมไปถล่มร้านนะเพราะมีวิธีที่ปลอดภัยกว่านั้นอยากรู้ไหมทำไง
3: รู้แล้วจ้า
2: สร้างความใกล้ชิดป้องกันลูกติดสื่อลามกไงล่ะ
4: ทันโลกก้าวทันลูกกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวสนับสนุนโดยสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสนใจบทสารคดีติดต่อ02-954-2346-7

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะมีข่าวเด่นประเด็นที่น่าสนใจประจำวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีคล่องมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: รอผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: รอผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ B-Quick
6: ผ่อน

0: ธันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ BeQuick สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถเติมร้อยเพื่อคุณ
2: จัดบุฟเฟ่ต์จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเตียนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: การประชุมประจำปี IMF World Bank วันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการธนาคารของโลกด้านตำรวจจราจรขอปรับการจราจรรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยปิดการจราจรถนนรัชดาภิเษกทั้งสองฝั่งตั้งแต่บริเวณแยกอโศกมนตรีถึงแยกพระราม4ขณะที่นายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตและติดตามพร้อมกับหลายประเด็นที่น่าสนใจวันนี้กับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
7: วันนี้นายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลส่วนกำหนดการประชุมประจำปี IMF World Bank วันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลกและเวทีหารือที่มีนายเอกนิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเข้าร่วมเสวนานอกจากนี้จะมีกลุ่มเครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF นัดรวมตัวชุมนุมใหญ่บริเวณแยกศิลปากรตั้งแต่เวลา 8:00 นก่อนเคลื่อนขบวนไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และปักหลักค้างคืนเพื่อจัดกิจกรรมสะท้อนผลกระทบจากนโยบายเศรษฐกิจของ IMF และ World Bank วันนี้ปรับการจราจรรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยปิดการจราจรถนนรัชดาภิเษกทั้ง2ฝั่งตั้งแต่บริเวณแยกอโศกมนตรีถึงแยกพระราม4ส่วนบริการขนส่งสาธารณะรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ยังคงเปิดให้บริการตามปกติเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและผู้เข้าร่วมงาน 13:30 นปลัดกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศของ DSI ร่วมกันแถลงข่าวเกี่ยวกับปฏิบัติการ Black Research รวบพนักงานโรงแรมแอบอ้างทำวิจัยเพศวิถีหลอกเพื่อนมัธยมส่งภาพลามกพบหลักฐานเชื่อมโยงชื่ออาจารย์มหาวิทยาลัยบันทึกกิจกรรมทางเพศเร่งขยายผลช่วยเหลือผู้เสียหายการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมอบส่วนลดบัตรโดยสารเครื่องบินเส้นทางภายในประเทศทุกเส้นทาง500บาทต่อ1หมายเลขการจองเพื่อเป็นการสนับสนุนในการเที่ยวไทยสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ซื้อบัตรโดยสารเส้นทางภายในประเทศไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์และใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งจนกว่าสิทธิ์จะหมดจองได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15ธันวาคมเงื่อนไขเป็นไปตามที่แต่ละสายการบินกำหนดและโปรดตรวจสอบรายละเอียดก่อนการจองอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซีมิลันเปิดฤดูการท่องเที่ยวแล้ววันนี้เป็นวันแรกถึง15พฤษภาคมปี2570ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
8: งดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะช่วยรักษาสังคมให้น่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา9:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
10: ร้านกำนันมานะ
11: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
10: ร้านกำนันมานะ
11: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง7-11 สนใจติดต่อ
10: ร้านกำนันมานะ
11: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
10: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่งFM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่2เรียนรู้เพื่ออยู่อย่างพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เมื่อก่อนเรานึกว่ามันรวมสมบูรณ์คงจะไม่มีหนี้สินแต่พอมาอยู่ที่นี่เมื่อก่อนนี่อย่างเดียวรวมสมบูรณ์แล้วก็ยังเป็นหนี้อยู่ความรวมสมบูรณ์หรือความแข็งแรงไม่ใช่คำตอบคำตอบสุดท้ายก็คือต้องรู้จักตัวเอง
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: ปัญหามากมายของสังคมไทยเกิดจากแนวคิดและการปฏิบัติที่ไม่มีความพอเพียงหลายคนอาจจะสงสัยแล้วนะคะว่าแล้วอย่างไรถึงจะเรียกว่าพอเพียงใครสงสัยแบบนี้เราไปร่วมกันค้นหาคำตอบผ่านเรื่องราวชีวิตของคุณเลี่ยมบุตรจันทาผู้นำชุมชนที่บ้านนาอีสานตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราหนึ่งในพื้นที่ที่คนในชุมชนได้น้อมรับพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตซึ่งก่อนที่คุณเลี่ยมจะได้เรียนรู้ถึงความพอเพียงเขาก็ต้องผ่านวิกฤตบางอย่างซึ่งทำให้เขาหันมาเลือกใช้ชีวิตในแบบพอเพียงค่ะ
2: เมื่อก่อนผมทำไร่เนี่ยก็หนีจากภาคอีสานมาก็จากการทำไร่มันทำจนเจ๊งไงฮะขายหัวมันไม่พอนี่สุดท้ายก็ขายที่ดินใช้นี่พอมาอยู่ที่นี่ก็มาทำพืชเชิงเดี่ยวเช่นเดิมก็ปลูกพวกข้าวโพดพวกถั่วเหลืองแต่พอปลูกไปปลูกมาก็ไปเจอปัญหาอย่างเก่าปัญหานี่สินปัญหานี่สินไม่เท่าไหร่นะสิ่งที่รุนแรงมากกับชีวิตครอบครัวคือปัญหาครอบครัวแม่ยายตุ้ยเนี่ยก็จะบ่นจะด่าประจำเวลาเมียด่าที่พึ่งผมก็คือไปกินเหล้านะครับพอเมาเหล้าก็เที่ยวต่ออย่างเงี้ยมันก็ทะเลาะกันรุนแรงในครอบครัวช่วงปี36เนี่ยถือว่าเป็นปัญหาที่รุนแรงในครอบครัวหนี้สินมันสุดเพดานแล้วธ.ก.ส.ไม่ให้กู้เพิ่มแล้วพอสุดตรงนี้นี่เราก็ไม่มีทางออกความหวังสุดท้ายก็พึ่งอบายมุขพึ่งหวยเนี่ยบาทนึงได้ตั้ง500อย่างเงี้ย ใช่ไหม ถ้าถูกหวยมีเงินใช้หนี้เมื่อไหร่ก็สามารถที่จะมาเถียงเมียได้
3: และสิ่งที่ช่วยให้คุณเลี่ยมเริ่มเห็นทางออกจากสารพัดปัญหาที่เผชิญอยู่ก็คือการได้เข้าร่วมวงสัมมนาเมื่อปี2539กับผู้ใหญ่วิบูลย์เข็มเฉลิมปราชญ์ชาวบ้านผู้โด่งดังจากแนวคิดวณเกษตรในแถบจังหวัดฉะเชิงเทราการสัมมนาในครั้งนั้นนะคะทำให้คุณเลี่ยมได้ข้อคิดในเรื่องการจัดการชีวิตของเกษตรกรไทยเพื่อให้พ้นจากวังวนปัญหาหนี้สินซึ่งสิ่งแรกที่คุณเลี่ยมได้รับการแนะนำให้ปฏิบัติก็คือการทำบัญชีรายจ่ายในครอบครัวและนั่นคือจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตค่ะ
2: ลองไปทำรายจ่ายดูดิฮะถ้าคนทำรายจ่ายเนี่ยจะรู้ด้วยว่าที่จำเป็นเนี่ยประมาณ 25% ที่คนจ่ายแล้วทุกคนส่วนมากที่จ่าย 75% คือไม่จำเป็นเลยลูกชายผมจะเถียงผมเนี่ยผมให้ทำบัญชีรายจ่ายเนี่ยลูกปิดเทอมทุกปีเนี่ยผมก็จะเอาทุกคนในครอบครัวมานั่งอภิปรายเรื่องรายจ่ายกันพอเอาบัญชีรายจ่ายมาดูเราก็เห็นเอ๊ะอันนี้ไม่จ่ายได้ไหมลูกมันตายไหมเช่นเป๊ปซี่โค้กเนี่ยถ้าไม่ซื้อไม่กินตายไหมลูกเขาบอกไม่ตายพ่อไม่ตายเลิกได้ไหมอ่ะถ้าเลิกได้หนูมีเงินเหลือปี 2,000 เขานึกได้แค่เรื่องเป๊ปซี่ฮะอย่างอื่นเขาก็เริ่มนึกออกในนี้ลูกชายผม2คนเนี่ยพอปิดเทอมเนี่ยเขาจะมีเงินเหลือทุกปีแค่จัดการเรื่องรายจ่ายไอ้ที่จำเป็นกับไม่จำเป็นแยกให้ได้
3: เมื่อตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปนะคะครอบครัวก็มีเงินเหลือเก็บมากขึ้นหนี้สินลดลงขณะเดียวกันคุณเลี่ยมก็เริ่มเรียนรู้ที่จะพึ่งคนอื่นให้น้อยลงพึ่งตนเองให้มากขึ้นโดยปลูกทุกอย่างที่กินได้และกินทุกอย่างที่ปลูกตามวิถีแห่งความพอเพียงปรัชญาการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย
2: ผมได้นำแนวพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมาใช้กับวิถีชีวิตจริงโดยเฉพาะพระราชดำรัสที่พระเจ้าอยู่หัวบอกว่าปลูกพืช3อย่างได้ประโยชน์4อย่างก็คือปลูกพวกไม้ผลไม้ผลที่เขาร้องเป็นเพลงฮะพวกพุทรามังคุดละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโออย่างเงี้ยอันที่2ก็คือไม้ใช้สอยไม้ใช้สอยที่พระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นมากก็คือเรื่องปลูกยางนาเพราะยางนามันจะให้ผลที่คุ้มค่าเป็นไม้ใช้สอยเพราะไม้ยางนาเนี่ยสามารถที่จะเจาะน้ำมันยางมาใช้ได้นะครับแล้วก็แปรรูปได้เนื้อไม้ก็ใช้ได้แล้วก็ไม้ทำเชื้อเพลิงไม้ทำเชื้อเพลิงเนี่ยมันก็สามารถที่จะใช้ได้ทุกไม้นั่นนะอย่างพวกไม้มะพร้าวไม้กระเบาไม้โอบไม้กระบอกพวกนี้เวลาเอาไปทำเชื้อเพลิงเนี่ยมันให้พลังงานสูงทำฐานก็ให้ฐานกล้าดีทำนะครับประโยชน์อันที่สี่ก็คือมันทำให้ความบริสมบูรณ์กลับคืนมา ในป่าที่เป็นธรรมชาติในอากาศที่มันบริสุทธิ์แล้วก็ได้พืชชะล่างที่มันเกิดขึ้นมากมายพืชสมุนไพรโดยที่เราไม่ต้องปลูกเลยนกมาปลูกให้พอมีป่านกมันก็ชอบบินมาเกาะมาอะไรพอมาเวลามาเกาะนกก็จะมาปลูกต้นไม้ให้มากมายกายกอง
3: ด้วยแนวคิดเช่นนี้เองค่ะทำให้คุณเลี่ยมตัดสินใจเลิกทำไร่แบบเดิมๆที่เป็นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวหันมาปลูกพืชหลากหลายชนิดผสมกันซึ่งไม่ใช่การปลูกเพื่อขายนะคะแต่ปลูกเพื่อกินเพื่อใช้เองในครอบครัวเมื่อเหลือกินเหลือใช้จึงค่อยแบ่งขายช่วงแรกวิถีปฏิบัติของคุณเลี่ยมกลายเป็นสิ่งแปลกแยกในหมู่บ้านนะคะแต่นานวันเข้าสิ่งที่ทุกคนเห็นก็คือชีวิตครอบครัวคุณเลี่ยมเริ่มกลับมามีความสุขคุณเลี่ยมเลิกดื่มเหล้าเลิกเที่ยวเตร่หนี้สินลดลงจากที่เคยเจ็บป่วยเพราะสารเคมีที่ใช้ปลูกผักขายก็มีสุขภาพดีขึ้นหลายคนจึงเริ่มเห็นคล้อยตามค่ะ
2: ก็ผมประเมินจากเมื่อก่อนผมขายของได้ขายพริกขายมะละกอขายผักต่างๆขายปลาขายไก่เนี่ยขาพวกเนี้ยก็วันนึงหลายร้อยอ่ะแต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยได้ขายคนในชุมชนไม่ค่อยได้ขายแล้วเพราะเขาก็เริ่มไปปลูกกินเองผมก็ถือว่ามันขยายได้เมื่อก่อนบ้านนายสารเข้ามาก็จะเป็นโล่งฮะเดี๋ยวนี้ก็เห็นต้นไม้เต็มรอบรั้วก็มีของกินซึ่งถ้าเราทำกินซะเองแล้วก็เหลือค่อยขายมันเป็นเรื่องดีกว่าขายแล้วเงินมาซื้อกิน
3: ผลจากการลงมือปฏิบัติจริงทำให้คุณเลี่ยมได้ค้นพบด้วยตัวเองว่าอะไรคือความพอเพียงและการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงสร้างความสุขที่ยั่งยืนได้อย่างไร
2: ชีวิตเราก็แค่นี้นะครับถ้าใช้จ่ายที่มันสมดุลกับชีวิตทุกอาชีพไหนก็แล้วแต่มันก็จะทำให้ชีวิตไม่เดือดร้อนไม่ดิ้นรนเมื่อไม่ดิ้นรนมากจนเกินไปมันก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นนั่นแหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยบ้านเรามันเป็นภาคเกษตรกรรมซึ่งเกษตรกรประมาณ40 ล้านคนเนี่ยถ้าทำตามแนวพระราชดำรัสของในหลวงเนี่ยโอ้สังคมสงบสุขเลยครับเพราะทำแล้วกินแล้วใช้และที่สำคัญที่ตัวเองกินตัวเองใช้เนี่ยเอาไปคนอื่นกินคนอื่นใช้มันส่งผลต่อสุขภาพคนอื่นได้ด้วยแล้วคนอื่นก็จะไม่เดือดร้อนด้วยปัญหาต่างๆที่มันมากมายไกลก่อนก็จะค่อยลดลง
3: ความพอเพียงในแบบที่คุณเลี่ยมได้เรียนรู้ไม่เพียงใช้ได้กับเกษตรกรเท่านั้นนะคะคุณเลี่ยมเชื่อว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือปรัชญาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกคนทุกอาชีพค่ะ
2: พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเหมือนท่านให้ความรู้ผมเชื่อถ้าใครก็แล้วแต่ที่นำพระดำรัสของในหลวงสู่การปฏิบัติจริงอ่ะมันเป็นความรู้จริงที่สัมผัสได้แล้วผมก็เชื่อว่ามันใช้ได้ทุกอาชีพเลยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงผมว่าเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมันเป็นปรัชญาเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้ที่สำคัญเรียนรู้ตัวเองเหมือนผมนำพระบัญญัติของท่านมาทดลองใช้ได้เรียนรู้เราคือใครมีอาชีพอะไรมีความสามารถมีศักยภาพแค่ไหนก็ทำตามความสามารถตัวเองอ่ะแล้วเอาความรู้ที่ตัวเองมีเอามาทำเรื่อยๆทำบ่อยๆมันเกิดความชำนาญอย่างกรณีนี้ผมทดลองเอาอ้อยมาหีบมาเคี่ยวปั่นน้ำให้เป็นตัวเนี่ยนะทำน้ำอ้อยกินเองพอทำไปแล้วมันเกิดความชำนาญมันทำได้
3: คุณเลี่ยมเคยหนีความแห้งแล้งจากแผ่นดินอีสานบ้านเกิดมาที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยเขาหวังว่าความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่แถบภาคตะวันออกจะช่วยให้ชีวิตของเขาและครอบครัวดีขึ้นแต่ถึงวันนี้วันที่คุณเลี่ยมได้ก้าวผ่านวิกฤตได้เรียนรู้วิถีแห่งความพอเพียงเขาจึงค้นพบว่าทางออกที่แท้จริงของชีวิตคืออะไร
2: ที่นี่อุดมสมบูรณ์ก็ตามกันมาแล้วก็มันไม่ใช่คำตอบใช่ไหมคะจะอุดมสมบูรณ์จะแห้งแล้งมันก็ไม่ต่างกันเพราะเราไม่ได้รู้จักตัวเองเมื่อก่อนเรานึกว่าอุดมันดูนสมบูรณ์ก็คงจะไม่มีหนี้สินแล้วผมก็สัญญายายตุ๋ยต่อไปจะไม่ก่อหนี้อีกเพราะก่อหนี้มันทะเลาะกันรุนแรงไงแต่พอมาอยู่ที่นี่มันก็ก่อหนี้อย่างเดิมก็ทะเลาะกันอยู่นี่อุดมสมบูรณ์แล้วก็ยังเป็นหนี้อยู่ความอุดมสมบูรณ์หรือความแห้งแล้งไม่ใช่คำตอบคำตอบสุดท้ายก็คือต้องรู้จักตัวเองเพราะรู้ตัวเองก็จะได้รู้ปัญหาเลยพอรู้ปัญหาเรามันก็สามารถที่จะแก้มันได้
3: เรื่องราวชีวิตของคุณเลี่ยมบุตรจันทาแห่งบ้านนายอีสานตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราคงพอทำให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะว่าเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรบนเส้นทางแห่งความพอเพียงไม่ว่าจะอยู่ในอาชีพไหนหรืออยู่ในภาคส่วนใดของสังคมหากเรารู้จักตนเองรู้จักประกอบอาชีพดำเนินชีวิตบนพื้นฐานทรัพยากรที่เรามีอยู่ทุกคนก็สามารถค้นพบความอยู่ดีมีสุขแบบยั่งยืนเช่นเดียวกับครอบครัวของคุณเลี่ยมค่ะ
4: เชื่อว่าประเทศไทยจะสามารถพ้นวิกฤตได้ดีกว่าหลายประเทศเพราะแผ่นดินนี้ยังเหมาะสมกับความเป็นอยู่ได้อย่างที่เคยพูดกันมาหลายปีแล้วภูมิประเทศอย่างให้คือเหมาะสมแต่ความเป็นอยู่ต้องไม่ฟุ้งเฟ้อต้องอยู่อย่างประหยัดและต้องไปในทางที่ถูกพระบรมราโชวาทเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2540เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
0: เก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิรตซ์

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ชินเหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้

0: แต่มือของคนเพียงหนึ่งคนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
1: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: อานองลืมไปเล่นเครื่องไกลๆลังวัวได้ไหมเนี่ยลูกค้าว่าหูแตกกังหมกแล้ว
1: โอ้ยป่าไม่ใจเลยอ่ะรถมันแรงอ่ะคนมันแรงอ่ะรู้เปล่าโหวัยรุ่นเสียงมาร์กอ่ะ
2: นี่น้องแกมาก็ดีแล้ววันก่อนนะผู้ใหญ่ไปรับไอ้แมงกลับมาตกลงมันเลิกยาได้แล้วจริงเหรอฮะ
0: แน่นิ่งทาชาวบ้านอีกแล้วนะเออแต่ว่าก็อยากจะรู้นะแกเห็นมั่งๆหรือเปล่าอ่ะมันจะไปติดยาอีกไหมอ่ะ
1: ก็พอกันนั่นแหละอยากรู้เรื่องชาวบ้านกันทั้งคู่เลยฉันว่ามันต้องรักษาได้อะมั้งก็เห็นมันนะไปช่วยชาวบ้านสร้างฝายท้ายหมู่บ้านดูขยันขันแข็งดีนี่นะ
3: พูดถึงใครกันอยู่เหรอ
1: กระจายกุหลาบกับแปะซีผู้ใหญ่อยากรู้เรื่องแมนอ่ะว่ามันติดยาแล้วรักษาได้จริงไหมอ
2: ่
1: ะ
2: แหมอยากรู้ที่ไหนเขาเรียกว่าห่วงใยเพื่อนมนุษย์ยะ
3: มันก็ต้องรักษาได้สิหมอยังบอกแล้วว่ามันหายแล้วนะถ้าจะให้มันไม่กลับไปติดอีกอ่ะคนที่บ้านต้องช่วยกันดูแลคนในชุมชนอย่างเราต้องให้โอกาสนี่ข้าให้มันไปช่วยชาวบ้านสร้างฝายได้ข่าวว่ามันขยันใช้ได้เลยนะได้วิชาก่อสร้างตอนฝึกอาชีพระหว่างบำบัดรักษามาด้วย
0: ว่าดูคงไม่ผิดจริงๆนะอย่างไอ้แมงอ่ะมึงต้องรักษาหายอ
2: ่
0: ะ
2: แหมเมื่อกี้ยังว่ามันไปติดยาอีกหรือเปล่าเลยตาแปะปากสว่าง
0: โอเค
3: ไม่ได้เลยนะจะมาดูถูกเหยียดหยามหรือนินทาคนอื่นๆไม่ดีเกิดชาวบ้านไปพูดต่อไอ้แมนมันได้ยินมันจะเสียใจเอานะเราต้องเป็นกำลังใจว่ามันเลิกได้สำเร็จไอ้ที่หมอรักษาก็รักษาได้แค่อาการทางกายที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับตัวมันเองและพวกเราในชุมชนนี่แหละที่จะต้องช่วยกันดูแลให้บอกลายาเสพติดได้อย่างถาวร
1: เนี่ยฉันก็ว่าจะไปชวนมันมาขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างจะได้มีงานทำ
3: เออเข้าท่าดีนี่ไอ้โนช่วยดูมันหน่อยนะจะได้มีเพื่อนคุย
0: ชลีเหรออานงเรียกพวกลึกกันมาบึ้งบึ้งบึ้งหน้าล้างงัวอีกอ่ะ
1: อ้าวถ้าฉันไปบึ้งในร้านแปะเราค่อยมาว่ากันแล้วกันนะฉันไปแล้วผู้ใหญ่วัยรุ่นเสียงมาร์ก
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการติดยาเสพติดคนทั่วไปมักคิดว่ารักษาไม่ได้แต่แท้จริงแล้วสามารถรักษาได้โดยการรักษาทางการแพทย์ร่วมกับทางจิตเวชเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมโดยขั้นตอนในการบำบัดนั้นมีกระบวนการ4ขั้นตอนคือขั้นเตรียมการจะเป็นการประเมินและสร้างความจูงใจขั้นทอนพิษยาเป็นการรับผู้ป่วยในระยะเวลา 2-4 สัปดาห์ขั้นฟื้นฟูสมรรถภาพระยะเวลาขั้นต่ำ 4-6 เดือนและขั้นตอนติดตามผลจะใช้เวลาติดตามผลและช่วยเหลือ 1-2 ปี
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกตาสำนักงานปปส.
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
7: สวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮรีเซล S S S S วิ่งไกลไกลก็ไม่เ

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: นายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบเลี้ยงรับรองอาหารค่ำรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางที่เข้าร่วมการประชุม IMF World Bank เนเน่รอยัลขึ้นร้องเพลงโซโล่กีตาร์สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
7: เมื่อค่ำวันนี้ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงต้อนรับเนื่องในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank โดยงานเลี้ยงครั้งนี้ได้ถ่ายทอดความเป็นไทยผ่านอาหารที่มีการสาธิตการทำขนมไทยข้าวเกรียบปากหม้อและเมนูอาหารที่ยังคงเอกลักษณ์ไทยผสมผสานเข้ากับความเป็นสากลการแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยถ่ายทอดซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนายกรัฐมนตรีขอให้แขกผู้มีเกียรติได้มีช่วงเวลาแห่งความสุขและน่าประทับใจกับการท่องเที่ยวในกรุงเทพพร้อมสัมผัสกับความอบอุ่นของคนไทยตลอดจนประสบความสำเร็จในการหารือในห้วงการประชุมในขณะที่เนเน่รอยัลหรือรัติการอัมลอยศิลปินล็อกสาวชาวไทยวัย16ปีผู้ชนะเลิศการแข่งขันอเมริกาก็อตทาเลนต์2026ขึ้นเวทีแสดงดนตรีในงานเลี้ยงโดยร้องเพลงซอมบี้และเพลงสมซานสร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานรวมทั้งนายกรัฐมนตรีที่ตบมือตามจังหวะเพลงยิ้มแย้มตลอดเวลายศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
6: พลตำรวจตรีวรวิทย์ยานจินดารองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงปฏิบัติการด้านการจราจรในปีงบประมาณ2570โดยเป้าหมายสำคัญคือการสร้างวินัยจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนตามนโยบายหลักของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจะต้องไม่ปิดบังใบหน้าไม่สวมหมวกโม่งปิดคลุมใบหน้าขณะที่ปฏิบัติหน้าที่หรือพูดคุยกับพี่น้องประชาชนห้ามเรียกตรวจแบบสุ่มจับการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนจะต้องสุภาพมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้เพื่อมุ่งคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างแท้จริงช่วงหน้าต่างโลกไปติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
8: กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านระบุว่าเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งจมลงหลังจากแล่นไปชนกับทุ่นระเบิดใต้น้ำบริเวณช่องแคบฮอร์มูสและว่าเรือลำดังกล่าวซึ่งบรรทุกตู้สินค้า 2,500 ตู้แล่นอยู่ในเส้นทางที่อิหร่านระบุว่าผิดกฎหมายและเป็นอันตรายด้านกองทัพสหรัฐเผยว่าได้ทำลายเรือใบแบบดั้งเดิมของอาหรับที่มีความเชื่อมโยงกับอิหร่านในอ่าวโอมานหลังต้องสงสัยว่าเรือลำดังกล่าวกำลังสอดแนมและระบุเป้าหมายเรือรบของกองทัพเรือสหรัฐที่ปฏิบัติการอยู่ในอ่าวโอมานซึ่งอิหร่านมักใช้เรือในลักษณะนี้เพื่อช่วยชี้เป้าในการโจมตีทางทะเลส่วนรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลได้ออกมาเตือนว่าอิหร่านและกองกำลังติดอาวุธที่อิหร่านให้การสนับสนุนในภูมิภาคอาจพยายามก่อเหตุโจมตีอิสราเอลก่อนการเลือกตั้งในวันที่27ตุลาคมนี้เพื่อแทรกแซงผลเลือกตั้งและสร้างความปั่นป่วนต่อการเมืองอิสราเอลปิดท้ายที่ทางการยูเครนออกมากล่าวหาสหรัฐว่ากำลังช่วยเหลือรัสเซียทางอ้อมหลังจากสหรัฐล้มเหลวในการส่งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับการโจมตีด้วยขีปนาวุธที่พุ่งเป้าโจมตีดินแดนของยูเครนอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
9: การให้อภัยจะทำให้จิตใจปราศจากความกังวลสังคมร่มเย็น
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
11: ร้านกำนันมานะ081 808 8009
4: รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
11: ร้านกำนันมานะ
4: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
11: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส

วัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องปากคนยาวกว่าปากกาครับปากคนยาวกว่าปากกาคำนินทาเดินทางได้เร็วนักเพียงซุบซิบเท่านั้นพลันแน่นหนักต่างทึกทักเป็นจริงจังโอ้วังเวงน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าปากคนยาวกว่าปากกาความหมายก็คือคำนินทาหรือคำพูดที่พูดต่อๆกันไปมักจะไปได้รวดเร็วไปได้ไกลยิ่งกว่าข้อความที่เขียนซึ่งปัจจุบันบัดนี้การใช้สื่อในทางออนไลน์ซึ่งก็จะมีการแชร์การแบ่งปันข้อมูลข่าวสารบางเรื่องนั้นเป็นเรื่องในลักษณะของการนินทาหรือที่เรียกกันว่าเมาพูดถึงคนนั้นพูดถึงคนนี้ในแง่ลบในด้านที่ไม่ดีคนผู้มาอ่านมาเสพข้อมูลข่าวสารก็พลันทึกทักนึกเอาว่าเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็รีบส่งต่อข้อมูลไปอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบให้ผู้ที่ถูกพาดพิงผู้ที่ถูกกล่าวถึงได้รับความเสียหายหรือเสียชื่อเสียงการพูดต่อการซุบซิบนินทาหรือการแบ่งปันข้อมูลในลักษณะของการไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบหรือไร้วิจารณญาณในการคิดนึกตรึกตรองจะส่งผลทำให้ได้รับผลกระทบทั้งต่อผู้ที่ถูกพาดพิงถึงทั้งตัวผู้ส่งต่อข้อมูลข่าวสารเองด้วยไปอย่างรวดเร็วมีคนมารับรู้ข้อมูลข่าวสารนั้นก็ถือว่าการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนั้นสำเร็จผลแต่ความสำเร็จผลนั้นอาจจะส่งผลให้เกิดโทษเกิดภัยและที่สำคัญผิดกฎหมายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นน้องๆทุกคนเวลาที่จะบอกต่อส่งต่อข้อมูลข่าวสารใดๆก็ตามโปรดระวังให้จงหนักว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่แม้เป็นเรื่องจริงจะมีประโยชน์อะไรหรือไม่ในการส่งต่อข้อมูลเหล่านั้นหากส่งผลเกิดเป็นความเกลียดชังหรือเสียสามัคคีต่อกันก็เป็นสิ่งที่ไม่บังควรนี่เป็นสำนวนไทยที่ชวนให้คิดนะครับปากคนยาวกว่าปากกาสวัสดีครับ

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์เรามีสถานีตำรวจกว่า 1,400 แห่งทั่วประเทศมีกฎหมายที่พร้อมยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงได้ทันทีมีมูลนิธิและคนรอบข้างที่พร้อมช่วยแต่ภารกิจนี้จะไม่สำเร็จเลยถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือจากคนคนนึงนั่นคือตัวของคุณเองหากคุณถูกทำร้ายอย่า กลัวที่จะแจ้งให้พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวช่วยคุณ1เสียงหยุดความรุนแรงต่อผู้หญิงโทร1300
2: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอล
3: กุ้งเป็นอาหารจานโปรด
2: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วน
3: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท
2: ่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อย
3: สะพานลอยขึ้นแล้วฟิต
2: เหงื่อออกทำให้อ่อนเพลีย
3: เหงื่อออกทำให้สดชื่น
4: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน

0: เนี่ยอากุลับชาวบ้านเขาลือกันว่ามีคงทรงเจ้าที่สำนักสร้างใหม่ให้เลขๆจริงๆไหมอ
1: ่
0: ะ
1: ให้เลขนะจริงแต่เด็ดนะไม่จริง
0: อ้าวยังไงว่างงอ่ะ
1: ก็ตาคนที่ทรงนะให้เลขจริงๆตอนแรกฉันก็เชื่อนะตามมาหลายงวดแล้วถูกทุกงวด
0: ก็เหล็กนี่นะถูกทุกงวดนะ
1: ถูกใจเจ้ามือสิแปะถูกกินตลอดเลยตอนนี้ฉันก็เลยเลิกเชื่อแล้ว
2: อ้าวนี่ยังเล่นหวยกันอีกอยู่เหรอเนี่ย
1: อุ้ยอุ้ยเปล่าจ้าผู้ใหญ่ซื้อรางวัล นะจ้าคนตาบอดเข้ามาขายฉันน่ะอดสงสารไม่ได้
0: เลี้ยวสิว่ายังสงสัยอยู่เมื่อก่อนเคยเชื่อแต่เดี๋ยวนี้ไม่เชื่อความคิดของเรามันเปลี่ยนกันง่ายๆเหรอผู้ใหญ
2: ่มันก็เป็นไปได้นั่นแหละแต่ความคิดหรือความเชื่อถ้ามีเหตุผลใหม่ๆที่น่าเชื่อถือกว่าก็ทำให้คนเราเปลี่ยนความคิดกันได้
0: เกือบเข้าใจแล้วแต่ยังไม่เข้าใจ
2: ยกตัวอย่างนะเหมือนที่เจ๊กุหลาบเคยเชื่อว่าคนทรงเจ้าให้เลขเด็ดแต่พิสูจน์มาหลายงวดต่อหลายงวดแล้วก็ไม่ถูกก็เลยเปลี่ยนความคิดว่าไม่แม่นไม่เชื่ออีกแล้ว
1: แหมผู้ใหญ่ก็ยกตัวอย่างเรื่องไกลๆตัวฉันหน่อยก็ได้อายเป็นเหมือนกันนะเนี่ย
2: งั้นเอาตัวอย่างไอ้แมนกับไอ้พุทธละกันนะมันเคยติดยาเสพติดตอนแรกคนก็ไม่เชื่อว่ามันจะเลิกได้กลัวว่าคนเคยติดยาจะมาทำร้ายบ้างกลัวว่าจะมาขโมยของบ้างคิดลบตลอดเวลาถ้าคิดอคติแบบนี้เราก็ทำให้คนเลิกยาไม่ได้สักทีถ้าเราเชื่อว่าเขาพลาดพลั้งไปแล้วสำนึกแล้วกลับตัวใหม่ต้องการโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วตัวอย่างคนแบบนี้ก็มีเยอะแยะพิสูจน์ว่าถ้าเราให้โอกาสเขาก็เป็นคนดีๆได้เหมือนเรานี่แหละความคิดความเชื่อก็เปลี่ยนแปลงได
0: ้แล้วเหตุผลใหม่นี่ก็ดีกว่าพิสูจน์แล้วด้วย
2: ใช่เมื่อก่อนคนเคยคิดว่าคนติดยารักษาไม่ได้แต่เขาก็รักษาหายมาแล้วตั้งเยอะตั้งแยะนะเขาถึงได้บอกว่าผู้เสพคือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาพอรักษาหายแล้วก็เหมือนเรานี่แหละ
0: เชื่อแล้วว่าแต่บางคนจะเชื่อหรือยังว่าเล่งหวยรวยทางลักนั้นมันไม่มีหรอก
1: นี่แล้ววนกลับมาที่ฉันทำไมอะแปะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดความเชื่อหรือเจตคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากมีเหตุผลใหม่หรือข้อพิสูจน์ที่ดีกว่าความคิดที่เป็นอคติโดยเฉพาะความคิดลบต่อผู้ติดยาเสพติดจะเป็นผลร้ายให้การลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดไม่สำเร็จดังนั้นลองเปิดใจให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้กลับสู่สังคมเพื่อใช้ชีวิตตามปกติ
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHzขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เคยหมดชีวิตที่ไม่เคยหยุดลุยกันแบบฉลามบุกด้วยหัวใจลูกทุ่งชาตินี้ต้องลองเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่เพื่อจุดประกายไฟในตัวคุณ
2: พูดตรงๆเลยนะ
1: เครื่องดื่มเดียวที่ทำให้คุณแมนได้ขนาดนี
2: ้นี่เลยนมสดแท้ 100% สร้างกระดูกเสริมส่วนสูง
1: คุณดื่มวันละ2แก้วอ่านฉลากก่อนดื่มทุกครั้ง
2: อย่าคิดมากดื่มเถอะ
0: คุณกำลังฟังFM

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับเทตารีสายสว่างค่ะการประชุมคณะกรรมการประนอมไทยกัมพูชาภายใต้อันคลอสนัดที่2วันแรกที่กรุงเฮกเนเธอร์แลนด์เริ่มแล้วสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: เร่งรีบตอนนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
8: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
9: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
8: มาเตรียมพร้อมกัน
10: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
2: ายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนไทยและนายทรงชัยชัยปฏิยุทธ์อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศในฐานะรองตัวแทนขออภัยค่ะในฐานะรองตัวแทนไทยในกระบวนการประนอมภายใต้อันคลอสตลอดจนผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมการประชุมขณะที่ฝ่ายกัมพูชานำโดยนายปรักสุคุณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชานำทีมซึ่งถือเป็นการประชุมวันแรกโดยเป็นการประชุมแบบปิดโดยก่อนหน้านี้นายสิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนไทยเปิดเผยว่าการประชุมรอบนี้จะมุ่งเน้นในการหารือในประเด็นทางเทคนิคและข้อกฎหมายโดยคณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายนำเสนอหลักฐานข้อกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดเส้นเขตทางทะเลซึ่งฝ่ายไทยนั้นมีการเตรียมเอกสารพร้อมอยู่แล้วและจะมีการสรุปประเด็นต่างๆรวมไปถึงตอบข้อซักถามของคณะกรรมการประนอมซึ่งจะเป็นขั้นตอนที่เขาอยากรู้ว่าแต่ละฝ่ายใช้หลักการอะไรในการกำหนดเส้นทางต่างๆที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิขณะที่นายสิหศักดิ์ในการเดินทางมาเข้าร่วมประชุมนั้นจะมาในวันที่17ตุลาคม2569โดยคณะกรรมการชุดนี้ได้ประชุมครั้งแรกที่สิงคโปร์ในเดือนกันยายนซึ่งได้เปิดให้ตัวแทนทั้งสองฝ่ายกล่าวถ้อยแถลงเปิดจากนั้นได้มีการหารือเกี่ยวกับข้อบังคับการประชุมซึ่งกำหนดระเบียบวิธีการดำเนินงานต่างๆที่จะถูกนำมาใช้ตลอดการหารือของคณะกรรมการประนอมช่วงคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลของเรื่องไขมันทรานส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างไรไปติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
1: คู่มือสุขภาพ
12: ไขมันไม่ดีหรือไขมันทรานเป็นไขมันที่เกิดจากการแปรรูป กรดไขมันชนิดทรานพบมากในมังการีนเนยขาวขนมขบเคี้ยวสำเร็จรูปอาหารฟาสต์ฟู้ดอาหารทอดหรืออบนานๆขนมเค้กคุกกี้เบเกอรี่วิปครีมครีมเทียมอาหารที่ใช้น้ำมันทอดโทษของไขมันทรานคือเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองมะเร็งเบาหวานเพิ่มการสะสมของไขมันในร่างกายโดยเฉพาะไขมันหน้าท้องเพิ่มระดับไขมันตัวที่ไม่ดีหรือ LDL ลดระดับไขมันตัวดีหรือ SDL ไขมันอิ่มตัวเป็นไขมันที่พบในสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ส่วนใหญ่น้ำมันหมูน้ำมันพืชน้ำมันสัตว์นมเนยพบในผลิตภัณฑ์จากพืชบางชนิดเช่นกะทิโทษของไขมันอิ่มตัวคือเมื่อกินเข้าไปปริมาณมากจะสะสมในเซลล์ไขมันทั่วร่างกายเกิดโรคอ้วนจับที่ผนังหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดสมองซึ่งจะนำไปสู่โรคหลอดเลือดหัวใจชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
13: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
14: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
15: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
2: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าโดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.

โอวาทของพระอริยะก็คือธรรมะของพุทธสาวกที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนบรรลุธรรมตามกำลังบารมีของแต่ละท่านแม้โอวาทมีความหลากหลายแต่จุดหมายก็คือความพ้นทุกข์หวังว่าโอวาทของพระอริยะคงจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมของ

าทของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีที่ได้โปรดชี้ธรรมไว้ในนิมิตหลังจากที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อร้อยกว่าปีอันเป็นปฐมเหตุที่ต้องสร้างความดีอย่างไม่มีที่สิ้นสุดท่านเทศสอนไว้ว่ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองลูกเอ๋ยก่อนจะเที่ยวไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใดเจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองคือบารมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วยมิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะหนี้สินในบุญบารมีที่เที่ยวไปขอยืมมาจนพ้นตัวเมื่อทำบุญกุศลได้บารมีมาก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองจงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ครั้นถึงเวลาทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดินเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนช่วยเจ้า

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยาก

0: 5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
1: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์
3: แม่แม่
4: จ้าม
3: ีเสียมบ่อยืมเสียมเนี่ย
4: เอาไปให้ยังเหรอพ่อ
3: ไว้สิพากันไปขุดแย่

Bekir.

0: 94.5 MHz
1: พ่อแม่พี่น้องครับทอดกฐินปีนี้นะครับกระผมขอทำบุญด้วยใจเต็มร้อยของผมเลยครับ
2: ปึ้มปึ้มเดี๋ยวหักค่าน้ำแข็งไป5โซดาไป10กับแก้ม3อย่างอย่างละ10รวมไป30เหล้าอีกกลม40ตัวลูกอมยาดมมาจิ้มฟันอันนี้ไม่คิดดีกว่า
1: เดี๋ยวครับสรุปแล้วผมไม่เหลือบุญอะไรเลยเหรอครับ
2: ครับไม่เหลืออะไรเลยได้บุญไม่เต็ม 100% หรอกถ้ากินเหล้าในงานบุญกฐินปลอดเหล้าเราทำได้สสส
3: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส
4: รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
5: ก้มหัวใช้ได้กี่ความหมายก้มหัวหรือก้มศีรษะหมายถึงอาการที่น้อมศีรษะลงเช่น

0: เดินผ่านต้นไม้ตรงหน้าบ้านต้องก้มหัวลงหน่อยนะระวังจะชนกิ่งไม้คำว่าก้มหัวหรือก้มศีรษะมักใช้หมายถึงอาการที่น้อมศีรษะลงเพื่อแสดงกริยาเคารพเช่นเขาก้มศีรษะลงคารวะอย่างนอบน้อมเวลาไหว้ผู้ใหญ่ต้องก้มหัวลงด้วยจึงจะเหมาะสมก้มหัวใช้เป็นสำนวนหมายถึงยอมอ่อนน้อมยอมคารวะยอมรับนับถือเช่นฉันจะก้มหัวให้ก็เฉพาะแต่คนดีมีคุณธรรมเท่านั้น
1: รับภาษาไทยต้องใช้ให้ถูกต้องมีปัญหาการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ราชบัณฑิตยสถานโทรศัพท์หมายเลข023560466ถึง70หรือที่ www.royin.go.th
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081 850 7982 081

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประกาศเวที IMF World Bank ไทยทุ่ม 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแก้น้ำท่วมลุ่มเจ้าพระยาสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยา

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ดับโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประกาศเวที IMF World Bank ไทยทุ่ม 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแก้ไขน้ำท่วมในลุ่มเจ้าพระยาย้ำความมั่นคงด้านน้ำคือความมั่นคงทางเศรษฐกิจคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
4: นายประดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อการลงทุนด้านทรัพยากรน้ำเพื่อสร้างงานและความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจในการประชุม IMF World Bank ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์เมื่อวานนี้ประกาศว่ารัฐบาลเดินหน้าลงทุนราว 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำระยะยาวในลุ่มน้ำเจ้าพระยาปกป้องพื้นที่เกษตรชุมชนและศูนย์กลางเศรษฐกิจรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลทั้งนี้ข้อมูลจากธนาคารโลกระบุว่าน้ำท่วมทำให้ไทยสูญเสียทางเศรษฐกิจเฉลี่ยปีละราว600ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้ไทยรู้ถึงความจำเป็นของโครงการดังกล่าวมาหลายทศวรรษแต่ติดข้อจำกัดด้านงบประมาณแต่วันนี้รัฐบาลเห็นว่าประเทศชะลอต่อไม่ได้เพราะต้นทุนของการไม่ลงทุนสูงกว่าขณะที่การระดมทุนนั้นรัฐจะใช้เงินลงทุนภาครัฐอย่างมียุทธศาสตร์เพื่อดึงเอกชนและสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนามาร่วมกันพัฒนานอกจากนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับธรรมาภิบาลซึ่งเป็นหัวใจของการสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนทั้งการวางกติกาที่โปร่งใสกฎระเบียบที่คาดการได้และการบริหารโครงการอย่างรับผิดชอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศจดสวัสดิ์พงประภาสรายงานครับ
3: หลังสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีเริ่มคลี่คลายกลับต้องเผชิญกับน้ำป่าไหลหลากอีกระรอกหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้น้ำทะลักเข้าท่วมหลายพื้นที่ของอำเภอปากท่ออย่างรวดเร็วทหารช่างได้เร่งเข้าไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนติดตามกับคุณณัฐชัยลิมพลอยค่ะ
5: ทหารมาแล้ว
6: สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดราชบุรีกลับมาสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอีกครั้งหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอปากท่อซึ่งมีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ5ตำบลได้แก่ตำบลยางหักทุ่งหลวงหนองกระทุ่มห้วยยางโทนและวังมะนาวท่ามกลางสถานการณ์ที่กลับมาน่าเป็นห่วงกรมการทหารช่างโดยกองพันทหารช่างที่602ได้จัดกำลังพลพร้อมยุทธปกรณ์เข้าบูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมวลน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วภารกิจสำคัญคือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกนอกพื้นที่น้ำท่วมไปยังศูนย์พักพิงอย่างปลอดภัยควบคู่กับการลำเลียงอาหารและน้ำดื่มเข้าไปมอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงที่การใช้ชีวิตและการเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากขณะที่จังหวัดราชบุรีได้เร่งสำรวจเส้นทางน้ำและหาแนวทางเพื่อประสิทธิภาพการระบายน้ำรวมถึงบริเวณสะพานวัดวังมะนาวซึ่งเป็นจุดเฝ้าระวังสำคัญในช่วงที่มีกระแสน้ำหลากแม้ระดับน้ำในบางพื้นที่จะเริ่มลดลงแต่ฝนที่ตกหนักและมวลน้ำที่ไหลหลากซ้ำทำให้การช่วยเหลือประชาชนต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยทหารช่างยังคงพร้อมสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนที่ประสบภัยได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและปลอดภัยและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยเหลี่ยมพลอยรายงานครับ
7: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: สำหรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เทศกาลทอดกฐินมาถึงแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะระยะนี้คนที่ทำงานออฟฟิศจะรู้สึกว่ามีซองเชิญชวนให้ร่วมทำบุญทอดกฐินแวะเวียนมาที่โต๊ะทำงานแทบทุกวันซึ่งบางคนก็ตั้งใจทำบางคนก็ทำพอไม่ให้เสียน้ำใจแต่บางคนก็ไม่ยินดีที่จะทำนักอ้างว่าได้รับแจกซองกฐินเยอะเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำเลยนะคะก็มีเหมือนกันเมื่อซองกฐินมาเราควรทำอย่างไรเราควรมีจิตใจยินดีโดยคิดว่าพวกเรานี่ช่างโชคดีเสียนี่กระไรจริงๆแม้นว่าจะนั่งอยู่กับที่ทำงานนี่นะคะก็ยังมีบุญเดินทางมาให้ทำถึงที่บางซองเดินทางมาไกลมากอย่างเช่นมาจากเชียงรายจากอุบลจากอ่างทองจากสมุทรสงครามเมืองชายทะเลบางซองเป็นของวัดที่ขาดแคลนยากจนต้องการปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์บางซองก็เป็นใบบอกบุญของวัดที่ดูว่าร่ำรวยแล้วจะบอกบุญไปทำไมอีกเมื่อเราได้รับซองกฐินอันดับแรกเลยก็คือทำใจให้ยินดีกับข่าวบุญกุศลที่เดินทางมาถึงเราแสดงว่าเราเป็นคนมีบุญตั้งใจทำบุญด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยใจที่เป็นบุญพนมมืออธิษฐานจิตใส่ปัจจัยทำบุญแล้วก็ส่งคืนผู้มาบอกบุญด้วยกิริยาที่แสดงถึงความเคารพในบุญที่เราทำเงินทำบุญจะมากจะน้อยก็พิจารณาตามสถานะของตัวเราเองอย่าทำชนิดสักแต่ว่าทำหรือบอกว่าไม่มีเศษสตางค์เพราะเท่ากับเป็นการดูถูกบุญของตัวเองหากต้องการทำด้วยเงินปลีกก็ขอแลกกับคนที่มาบอกบุญหรือว่าขอให้เขาถอนให้อย่าตั้งข้อรังเกียจใดๆเช่นคิดว่าวัดนี้จนเราทำวัดนั้นรวยเราไม่ทำเพราะว่าสถานะของแต่ละวัดต่างกันบางวัดอยู่ในชนบทห่างไกลชาวบ้านมีไม่กี่หลังคาเรือนลักษณะของวัดก็เหมาะกับท้องถิ่นดีแต่ว่าบางวัดนะคะมีขนาดใหญ่มีผู้มาปฏิบัติธรรมมากหรือว่ามีการเผยแผ่ธรรมะกว้างขวางรายจ่ายในแต่ละวันอาจจะมากกว่ารายจ่ายของวัดยากจนทั้งปีการตั้งข้อรังเกียจอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทำบุญกับวัดที่เป็นเนื้อนาบุญอันจะเป็นกุศลมหาศาลแก่ตัวเราก็เป็นได้ในโอกาสแห่งเทศกาลทอดกฐินปีนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้บุญกันมากๆนะคะและพบกับสารคดีชุดสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับ

0: ลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เทศกาลทอดกฐินมาถึงแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะระยะนี้คนที่ทำงานออฟฟิศจะรู้สึกว่ามีซองเชิญชวนให้ร่วมทำบุญทอดกฐินแวะเวียนมาที่โต๊ะทำงานแทบทุกวันซึ่งบางคนก็ตั้งใจทำบางคนก็ทำพอไม่ให้เสียน้ำใจแต่บางคนก็ไม่ยินดีที่จะทำนักอ้างว่าได้รับแจกซองกฐินเยอะเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำเลยนะคะก็มีเหมือนกันเมื่อซองกฐินมาเราควรทำอย่างไรเราควรมีจิตใจยินดีโดยคิดว่าพวกเรานี่ช่างโชคดีเสียนี่กระไรจริงๆแม้นว่าจะนั่งอยู่กับที่ทำงานนี่นะคะก็ยังมีบุญเดินทางมาให้ทำถึงที่บางซองเดินทางมาไกลมากอย่างเช่นมาจากเชียงรายจากอุบลจากอ่างทองจากสมุทรสงครามเมืองชายทะเลบางซองเป็นของวัดที่ขาดแคลนยากจนต้องการปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์บางซองก็เป็นใบบอกบุญของวัดที่ดูว่าร่ำรวยแล้วจะบอกบุญไปทำไมอีกเมื่อเราได้รับซองกฐินอันดับแรกเลยก็คือทำใจให้ยินดีกับข่าวบุญกุศลที่เดินทางมาถึงเราแสดงว่าเราเป็นคนมีบุญตั้งใจทำบุญด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยใจที่เป็นบุญพนมมืออธิษฐานจิตใส่ปัจจัยทำบุญแล้วก็ส่งคืนผู้มาบอกบุญด้วยกิริยาที่แสดงถึงความเคารพในบุญที่เราทำเงินทำบุญจะมากจะน้อยก็พิจารณาตามสถานะของตัวเราเองอย่าทำชนิดสักแต่ว่าทำหรือบอกว่าไม่มีเศษสตางค์เพราะเท่ากับเป็นการดูถูกบุญของตัวเองหากต้องการทำด้วยเงินปลีกก็ขอแลกกับคนที่มาบอกบุญหรือว่าขอให้เขาถอนให้อย่าตั้งข้อรังเกียจใดๆเช่นคิดว่าวัดนี้จนเราทำวัดนั้นรวยเราไม่ทำเพราะว่าสถานะของแต่ละวัดต่างกันบางวัดอยู่ในชนบทห่างไกลชาวบ้านมีไม่กี่หลังคาเรือนลักษณะของวัดก็เหมาะกับท้องถิ่นดีแต่ว่าบางวัดนะคะมีขนาดใหญ่มีผู้มาปฏิบัติธรรมมากหรือว่ามีการเผยแผ่ธรรมะกว้างขวางรายจ่ายในแต่ละวันอาจจะมากกว่ารายจ่ายของวัดยากจนทั้งปีการตั้งข้อรังเกียจอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทำบุญกับวัดที่เป็นเนื้อนาบุญอันจะเป็นกุศลมหาศาลแก่ตัวเราก็เป็นได้ในโอกาสแห่งเทศกาลทอดกฐินปีนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้บุญกันมากๆนะคะและพบกับสารคดีชุดสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
3: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
1: ่วันนี้สวัสดีค่ะ
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
3: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
4: ่ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและสองมือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียงหนึ่งคนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติสร้างชาติ
5: ี่เป็นเสียงครอบครัวของผม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปว

0: Counterpain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้ Plaster บรรเทาปวด Counterpain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: สนับสนุนโดย
2: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กรุงเทพมหานครแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนริมคลองแสนแสบในเขตหนองจอกเขตคลองสามวาและเขตมีนบุรีให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ระดับน้ำในคลองอย่างใกล้ชิดเนื่องจากการประสานงานระหว่างกทม.กับกรมชลประทานมีความจำเป็นจะต้องเปิดประตูระบายน้ำปลายคลอง13สายล่าง30เซนติเมตรเมื่อเวลา10นาฬิกาเพื่อระบายน้ำจากคลอง13เขตหนองจอกและอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีลงสู่คลองแสนแสบซึ่งอาจส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นใน1ชั่วโมงข้างหน้าโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังคือแขวงหนองจอกแขวงโคกแฝดแขวงคูฝั่งเหนือเขตหนองจอกและแขวงทรายกองดินใต้เขตคลองสามวารวมทั้งแขวงแสนแสบเขตมีนบุรีทั้งนี้สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์และระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมกับประสานงานกับกรมชลประทานในการบริหารจัดการน้ำเพื่อเฝ้าระวังและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนธีรพัฒน์แจงโพสต์เพจกรมโยธาธิการปมอดีตปลัดมหาดไทยวิจารณ์การทำงานยืนยันว่าไม่ต้องการตอบโต้แต่ขอสร้างขวัญกำลังใจข้าราชการย้ำว่าภายในกระทรวงไม่มีความขัดแย้งคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายธีรพัฒน์คัจฉมาศอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่เพจกรมโยธาธิการและผังเมืองโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กโดยไม่เห็นด้วยกับคำวิพากษ์วิจารณ์ของนายสุทธิพงษ์จุลเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยระบุว่าหลังเห็นการให้สัมภาษณ์ดังกล่าวมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ข้าราชการอีกจำนวนมากยังต้องการกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจจำนวนมากและทำงานใกล้ชิดกับประชาชนโดยนายธีรพัฒน์ยืนยันว่าไม่ได้มีการสั่งการให้โพสต์ข้อความเพียงต้องการสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการแม้รูปแบบการทำงานในแต่ละยุคสมัยอาจแตกต่างกันโดยมองว่าคำแนะนำจากอดีตข้าราชการเป็นเรื่องปกติแต่ไม่อยากให้กระทบต่อกำลังใจของผู้ปฏิบัติงานส่วนกระแสวิพากษ์วิจารณ์การใช้เพจทางการของกรมมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กนั้นนายธีรพัฒน์ระบุว่าไม่ต้องการให้เป็นเรื่องของการตอบโต้แต่คงจะมีเพียงเท่านี้เพราะอยากให้ทุกฝ่ายร่วมกันทำงานอย่างสร้างสรรค์ไม่ตำหนิกันและมุ่งประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญพร้อมยืนยันว่าภายในกระทรวงมหาดไทยไม่มีความขัดแย้งเนื่องจากทุกกรมมีภารกิจเชื่อมโยงกันทั้งงานด้านภัยพิบัติโครงสร้างพื้นฐานการปกครองและพัฒนาชุมชนรวมถึงการดูแลประชาชนจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนที่พิพลชัยพฤกษ์เป็นอย่างครับ
3: กทม.ชวนใช้บริการยังซ่อมได้ซ่อมฟรีสิ่งของเสียหายหลังน้ำท่วม 18-30 ตุลาคมนี้คุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
5: กรุงเทพมหานครโดยสำนักพัฒนาสังคมชวนประชาชนนำสิ่งของชำรุดเสียหายจากน้ำท่วมเข้ารับบริการซ่อมแซมฟรีภายใต้โครงการยังซ่อมได้ระหว่างวันที่18-30ตุลาคม2569เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร10แห่งเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนและฟื้นฟูสิ่งของให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งโดยสำหรับสิ่งของที่เปิด
6: นะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดบ้านพักคนร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนะรำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์ตอนที่3พอประมาณอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันคือพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ในมุมมองของตัวดิฉันเองเนี่ยการทำธุรกิจก็คืออาชีพหนึ่งที่ได้กำไรพอประมาณก็คือทำอย่างไรให้เราอยู่ได้ในขณะเดียวกันก็สามารถทำงานที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมได้ทำอะไรที่มันพอดีพอตัวรับมือไหวโดยไม่เครียดมากแล้วก็มีทิศทางของตัวเองเราก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเติบโตใหญ่โตแค่ไหนแต่ณตอนนั้นมาถึงตอนนี้มันก็12ปีแล้วนะคะ
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: มีคนมากมายนะคะฝันอยากทำธุรกิจของตนเองซึ่งไม่ว่าใครก็ฝันได้ค่ะแต่สิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าเมื่อลงมือทำแล้วเราจะทำอย่างไรให้ธุรกิจนั้นเติบโตอย่างยั่งยืนอันสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นให้มีการดำเนินกิจกรรมในชีวิตอย่างพอเหมาะพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไปใช้ความรอบรู้รอบคอบเพื่อลดความเสี่ยงและไม่เบียดเบียนใครเพื่อให้ชีวิตมีทั้งความสำเร็จที่ยั่งยืนและความสุขที่แท้จริงค่ะการเรียนรู้วิธีคิดวิธีปฏิบัติของบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่นจำกัดผู้ผลิตรายการโทรทัศน์คุณภาพเช่นทุ่งแสงตะวันคนเก่งหัวใจแกร่งให้ข้อคิดที่ดีกับเรานะคะคุณนิรมนเมธีสุวกุลหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทแห่งนี้จะมาบอกเล่าประสบการณ์การทำธุรกิจที่ไม่เพียงแค่มีความฝันแต่ต้องวางพื้นฐานหาความรู้ให้รอบด้านในสิ่งที่จะทำค่ะ
1: มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักสื่อสารมวลชนตั้งแต่เรียนมัธยมปลายอะฮะแล้วก็ทำทุกวิถีทางที่คิดว่าจะทำยังไงนะเราถึงจะเตรียมตัวเป็นผู้สื่อข่าวเป็นคนทำงานด้านสื่อมวลชนที่ดีมีคุณภาพแล้วก็เป็นประโยชน์กับสังคมแล้วก็สามารถเลี้ยงตัวได้ก็เริ่มต้นทำงานเป็นผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์แล้วก็มาเรียนรู้การทำข่าวโทรทัศน์ทำรายการโทรทัศน์แรกๆก็เป็นลูกจ้างเป็นพนักงานบริษัทนะคะพอทำไปเข้าก็วิชาแก่กล้าเราก็เลยตัดสินใจว่าถ้าเราจะทำตามความฝันจริงๆล้วนๆเลยเนี่ยก็ดูเหมือนว่าอาจจะต้องมีบริษัทของตัวเองขึ้นมาตั้งบริษัทขึ้นเพื่อที่จะไปเจรจาธุรกิจการตลาดการขายเจรจาสถานีเงี้ยฮะตอนเริ่มทำธุรกิจก็ลำบากมากเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เรียนเรื่องการจัดตั้งองค์กรหรือการลงทุนเราเรียนที่จะเป็นลูกจ้างในองค์กรต่างๆที่เขาทำงานอยู่แล้วก็เลยต้องมีการหาความรู้เพิ่มเติมปรึกษาอาจารย์ปรึกษาเพื่อนๆที่เขาทำธุรกิจไปก่อนหน้าเราแล้วมีการวางโครงสร้างการจัดการทางด้านงานบัญชีเอ้ยภาษีเขาเสียกันยังไงอะไรต่อมีอะไรสารพัดเลยนะคะช่วงปี2ปีแรกของการทำธุรกิจเนี่ยเรียนรู้ทดลองผิดลองถูกหลายอย่าง
2: ความยากลำบากในการทำธุรกิจเป็นธรรมชาติของงานที่ต้องเผชิญนะคะแต่หากรู้เท่าทันเราจะรับมือและแก้ปัญหาต่างๆได้ค่ะบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่นประกอบด้วยเพื่อนผู้ร่วมก่อตั้ง3คนคือคุณนิรมนเมธีสุวกุลคุณยุภาเพชรฤทธิ์และคุณสุริยนต์จองลีพันธ์ซึ่งก็มักมีคำเตือนในวงการธุรกิจซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าเพื่อนไม่ควรทำธุรกิจร่วมกันแต่สำหรับบริษัทแห่งนี้มีแนวคิดบางอย่างทำให้เพื่อนทั้ง3กลายเป็นหุ้นส่วนสำคัญซึ่งกันและกัน
1: ก็
2: บริหารงานร่วมกันได้อย่างลงตัวค่ะ
1: ยังไงได้บ้างเนาะทำงานคนเดียวมันอาจจะไม่ค่อยรอบด้านแล้วเราก็มีข้อจำกัดว่าไม่ได้เก่งทุกด้านเงี้ยฮะคุณสุริยนต์จองลีพันธ์กับคุณยุภาเพชรฤทธิ์เนี่ยก็ทำงานมาด้วยกันก็พอรู้ใจกันระดับหนึ่งรู้แนวทางกันระดับหนึ่งก็เลยให้เราทำงานด้วยกันไหมเพราะว่าดูแต่ละคนก็มีความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันจุดด้อยจุดแข็งที่แตกต่างกันเฮ้ยถ้าเรามารวมกันแล้วก็จัดการมาให้ดีเนี่ยมันน่าจะไปได้ดีเงี้ยฮะคุณยุภาก็ช่วยดูแลเรื่องงานการตลาดประสานงานต่างๆทางธุรกิจบัญชีคุณนิรมนเองก็ประสานงานกับทางลูกค้าแล้วก็ดูเรื่องสคริปต์เรื่องงานผลิตคุณสุริยนต์ก็ไปในทางครีเอทีฟต่างๆแล้วก็คอยดูแลเรื่องการคิดแต่การอะไรเงี้ยฮะมันก็เหมือนกับต่างคนต่างก็หนุนช่วยกันอุดช่องว่างบางส่วนช่วยส่งเสริมบางด้านกัน
2: เพราะมองเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันนะคะทุกคนจึงช่วยกันเติมธุรกิจของบริษัทซึ่งในการทำธุรกิจแน่นอนว่าย่อมต้องการกำไรแต่ทว่ากำไรของบริษัทแห่งนี้ไม่ได้เน้นทำกำไรสูงสุดแต่เป็นการทำกำไรอย่างพอประมาณการคิดเช่นนี้ส่งผลดีหรือผลเสียต่อธุรกิจอย่างไร
1: ในมุมมองของตัวท่านเองเนี่ยการทำธุรกิจก็คืออาชีพหนึ่งที่ได้กำไรพอประมาณเพื่อจะนำมาเป็นค่าแรงให้กับลูกจ้างพนักงานให้มาเป็นเงินเดือนของเรา แต่ว่าไม่ได้หวังที่จะมาร่ำรวยก็คือทำอย่างไรให้เราอยู่ได้ในขณะเดียวกันก็สามารถทำงานที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมได้มันก็เลยกลายเป็นธุรกิจเล็กๆที่หล่อเลี้ยงตัวเองได้ทำอะไรที่มันพอดีพอตัวแต่ในขณะเดียวกันก็มีแนวทางแล้วก็มีผลงานที่ชัดเจนภาพพจน์ขององค์กรก็ชัดเจนเวลาไปติดต่อธุรกิจก็ง่ายเพราะว่าคนจะรู้จักว่าเราทำอะไรอยู่องค์กรที่สนับสนุนเราตั้งแต่แรกอย่างเช่นบริษัทน้ำมันบางจากปิโตรเลียมบางครั้งเราก็ได้ทำงานร่วมกับเครือซีเมนต์ไทยซึ่งเขาก็ทำงานเยอะมากเลยที่เป็นงานช่วยเหลือสังคมซึ่งเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีองค์กรบริษัทห้างร้านที่คิดดีต่อสังคมเพียงแต่เราต้องหาให้เจอแล้วทำอย่างไรถึงจะมีความเข้าใจเชื่อมั่นซึ่งกันและกันแล้วก็สามารถสร้างงานดีๆร่วมกันในขณะเดียวกันพนักงานใหม่ๆคนใหม่ๆที่ใฝ่ฝันอยากจะพันทำงานร่วมกับเราก็เป็นบุคคลที่เราพึงประสงค์มีคนดีๆที่อยากมาทำงานกับเราฮะเราก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเติบโตใหญ่โตแค่ไหนแต่ณตอนนั้นมาถึงตอนนี้มันก็12ปีแล้วนะคะ
2: การที่ใครสักคนจะมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะอยู่อย่างพอเพียงและทำความดีเพื่อสังคมนั่นหมายถึงได้ผ่านการตกผลึกทางความคิดมาแล้วอย่างดีจึงเกิดคำถามนะคะว่าอะไรคือแรงบันดาลใจให้บริษัทแห่งนี้เลือกที่จะทำธุรกิจในแนวทางแห่งความพอเพียง
1: คิดว่าแนวคิดเรื่องการอยู่อย่างพอเพียงเนี่ยมันเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ระหว่างการทำงานนะคะเราเห็นคนตกทุกข์ได้ยากเราเห็นคนจนเราเห็นประเทศชาติที่จมลึกและดิ่งลงเป็นระยะเพราะปัญหาเรื่องการเสียดุลการค้ามากเพราะการอยู่ภายใต้ลัทธิบริโภคนิยมเสียมากบางครั้งฟองสบู่แตกคือมันเห็นประจักษ์แก่ตาเราทำข่าวเศรษฐกิจเราทำข่าวการเมืองเราทำข่าวการพัฒนาประเทศเราเห็นอย่างนั้นนะคะแล้วด้วยความที่มาทำงานทางด้านสิ่งแวดล้อมเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเศรษฐกิจที่ยั่งยืนการพึ่งพาธรรมชาติที่ยั่งยืนและพอดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดตอนช่วงครบรอบ10ปีเราก็คุยกันในพนักงานบริษัทด้วยว่าณตอนนี้เนี่ยเราจะเป็นบริษัทเล็กๆต่อไปหรือเราจะเป็นบริษัทขนาดกลางหรืออยากจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่มั้ยเด็กๆไม่เอาค่ะเขาบอกว่าเขารู้สึกพอใจละกับบริษัทประมาณขนาดนี้ได้สื่อสารกันทั่วถึงคุยกับเจ้านายได้ทุกครั้งที่อยากจะคุยวิถีชีวิตกับการงานไปด้วยกันได้เนี่ยฮะสรุปรวมความแล้วทั้งผู้บริหารทั้งพนักงานก็คิดร่วมกันว่าเราอยู่แบบพอดีแบบนี้ค่ะดีแล้ว
2: ด้วยวิธีการทำธุรกิจอย่างพอประมาณใช้ความรู้ความรอบคอบใช้เหตุผลในการตัดสินใจร่วมกันโดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะจึงเกิดพลังที่เข้มแข็งจากภายในองค์กรเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีค่ะธุรกิจจึงดำเนินไปอย่างไม่ขาดตอนมีผลงานที่ได้รับการยอมรับจากสังคมอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: รายการที่ป่าใหญ่ทำมีเยอะฮะแต่โดยทิศทางโดยรวมเนี่ยบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่นก็จะทำรายการสารคดีโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการพัฒนาประเทศเกี่ยวข้องกับสตรีเด็กสิ่งแวดล้อมเป็นลักษณะงานเชิงสังคมแล้วก็เราก็สนใจเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้วยสำหรับรายการที่เราเคยทำรายการแรกเลยก็คือรายการทุ่งแสงตะวัน
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงจระเข้ทหารสื่อสาร1ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย

0: ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับวันนี้กลางวันของวันพฤหัสบดี15ตุลาคม2569นะครับณัฐาจันทรังสีครับ
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: มาพบกับทีมงานนะครับคุณมาณัฐมนพักธนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็ทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกนะครับทักทายไปยังคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการผ่านสถานีวิทยุแล้วก็ผู้ที่ติดตามทางเพจ Army Radio กันด้วยนะครับสามารถที่จะพูดคุยแล้วก็ร่วมกับเรา2คนจัดรายการกันกลางวันวันนี้ได้นะ
2: ฮะ
1: ก็คอมเมนต์เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับเหล่าบรรดาทีมงานแล้วก็เรา2คนด้วยนะครับเรื่องของอากาศเรื่องของสภาพลมเป็นอย่างไรนะครับพูดคุยกันเข้ามาได้นะครับก็จะได้แจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆได้รับทราบกันด้วยวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวครับ
2: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราไปเริ่มกันที่พระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของพลตรีมงคลหอทองผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบพระราชทานข้าวสารเหนียวจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่อาคารอเนกประสงค์ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดาตำบลโนนสูงอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีค่ะ
1: ครับซึ่งข้าวสารเหนียวพระราชทานดังกล่าวเนี่ยนะครับมีทั้งหมดทั้งสิ้น21กระสอบด้วยกันก็น้ำหนักรวมประมาณ 1,029 กิโลกรัมซึ่งทางกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีนะครับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2ส่วนแยก1เนี่ยเขาจะได้มีการนำไปส่งมอบแล้วก็นำไปแจกจ่ายให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยแล้วก็สปป.ลาวไทยลาวเนี่ยนะครับรวมถึงโรงเรียนแล้วก็วัดตามแนวชายแดนที่ได้รับผิดชอบก็คือในพื้นที่ของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานผู้เสียสละหน้าที่แล้วก็เป็นการสนับสนุนในเรื่องของการช่วยเหลือสถานศึกษาและศาสนสถานในพื้นที่ต่อไปครับ
2: ค่ะในการนี้นะคะทางด้านของพลตรีมงคลหอทองผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงมีพระเมตตาห่วงใยและตระหนักถึงความเป็นอยู่ของกำลังพลและประชาชนตามแนวชายแดนเสมอมานำมาซึ่งความปลาบปลื้มปิติยินดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ข้าราชการทหารครูนักเรียนและประสบนิกรในพื้นที่อย่างหาที่สุดมิได้พิธีรับมอบในครั้งนี้มีคณะผู้บังคับบัญชาในทหารฝ่ายอำนวยการและกำลังพลของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะ
1: ครับซึ่งในพื้นที่ตามแนวชายแดนนะครับหลายครั้งที่สถาบันพระมหากษัตริย์นะครับพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ได้พระราชทานความช่วยเหลือต่างๆคุณสุภาพรไปยังพื้นที่ตามแนวชายแดนเพราะว่าในพื้นที่ชายแดนเนี่ยบางทีมันห่างไกล
2: ค่ะ
1: นะครับในเรื่องของการที่จะเข้าถึงต่างๆเนี่ยบางครั้งมันเป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับซึ่งแต่ละครั้งก็ได้มีการนำความเจริญต่างๆเข้าไปสู่พื้นที่นะครับอย่างในพื้นที่ตามแนวชายแดนเนี่ยที่เราได้มีการดูแล้วก็มีการติดตามกันนะครับอย่างโครงการทหารพันดี
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ณปัจจุบันนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก
2: มากมาก
1: นะฮะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดนเขามีผักเขามีพริกนะฮะนอกจากนี้นะครับมีพืชพันธุ์ธัญญาหารอื่นๆซ
2: ึ่
1: งเป็นผักสดปราศจากพิษนะ
2: ใช่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักที่แบบใช้รับประทานใช้กินในชีวิตประจำวัน
1: ถูกต้องนะครับก็เป็นการลดไม่ต้องไปซื้อไปหา
2: ไม่ต้องไปซื้อ
1: เป็นการขยายผลเนี่ยจากหน่วยทหารนะฮะซึ่งเขามีทานโครงการทหารพันดีอยู่แล้วนะครับไปให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดนไปดูซิว่าปลูกพืชอย่างเงี้ยปลูกยังไงแล้วก็เมล็ดพันธุ์ต่างๆต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเมล็ดพันธุ์ของทหารพันธุ์ดี ตามโครงการเนี่ยนะครับเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เราไม่ตัดต่อพันธุกรรมด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนเขาสามารถที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์แล้วก็ปลูกต่อไปได้เนี่ยนะฮะก็เป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารแล้วก็นอกจากนี้มีในเรื่องของการปศุสัตว์ด้วยโครงการทางการดีนะครับสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารแล้วก็ทำให้ในส่วนของประชาชนรวมถึงโรงเรียนนะครับที่อยู่ในพื้นที่ตามแนวชายแดนเนี่ยเขาได้รับประโยชน์ในส่วนนี้ไปด้วยอันนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นะครับยังอยู่ในพื้นที่ตามแนวชายแดนคุณผู้ฟังครับแต่ไปที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเมื่อวานนี้พลโทวรพจน์แก้ววิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหมท่านได้รับมอบหมายจากพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้แทนนะครับลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมด้วยพลตรีเฉลิมศรีเจริญที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะทำงานนะครับก็ลงพื้นที่ในช่วงเช้าเนี่ยท่านไปรับฟังการบรรยายสรุปนะครับแล้วก็ไปดูแผนในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงชายแดนใช้บริเวณห้องประชุมโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งก็มีทางด้านของพลตรีกิติศักดิ์ถาวรผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่2พร้อมกับผู้แทนหน่วยทหารนะครับและส่วนราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยท่านให้การต้อนรับด้วยเนี่ยนะครับท่านก็ไปดูแล้วก็ไปดำเนินการต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลแล้วก็ในส่วนของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันในเรื่องของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและบูรณาการแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่ตามแนวชายแดนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมวันนี้ทางรายการเราคุณผู้ชมเตรียมไว้เลยเรามีเสียงบางช่วงบางตอนด้วยนะครับของพลโทวรพจน์แก้ววิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหมที่ท่านลงพื้นที่เมื่อวานนี้แล้วท่านก็พูดถึงในเรื่องของนโยบายของกระทรวงกลาโหมนะฮะไว้อย่างน่าสนใจเป็นนโยบายเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวคุณผู้ชมเปิดเสียงขึ้นมาเลยครับ
3: ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็มีนโยบายที่จะดูแลกำลังพลดูแลประชาชนในพื้นที่ในการที่จะพัฒนาพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับทั้งในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ด้านความมั่นคงแล้วก็ความเป็นอยู่ของพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ตำแนวชายแดนก็เลยเกิดโครงการที่พวกเราพูดติดปากกันง่ายๆก็คือโครงการน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์ถ้าเราพิจารณาแล้วก็คือเป็นโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นอยู่โครงสร้างพื้นฐานเป็นหลักซึ่งโครงการน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์เป็นโครงการที่จะต้องอาศัยความร่วมมือของทุกหน่วยงานทุกกระทรวงกระทรวงมหาดไทยเช่นกรมทางหลวงผมยกตัวอย่างครับเช่นกรมทางหลวงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงเกษตรไฟการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกสทช.แล้วก็ต่างๆมากมายนะและโดยเฉพาะเรื่องของไฟฟ้านะครับก็ทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้นแล้วก็มีความคืบหน้าเป็นลำดับจากครั้งแรกที่เราไม่พร้อมในเกือบจะทุกเรื่องณปัจจุบันเรามีความคืบหน้าความก้าวหน้าในการดำเนินการอย่างเมื่อกี้ได้รับฟังการบรรยายสรุปจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างถนนการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าการขยายสัญญาณเขตโซลาร์เซลล์การจัดทำระบบน้ำและการสัญญาขยายสัญญาณโทรศัพท์นะซึ่งกสทช.แล้วก็มีภาคเอกชนเข้ามาช่วยในการสนับสนุนปัจจุบันมีความคืบหน้าแล้วก็เห็นถึงความร่วมมือการบริการของทุกหน่วยงานเป็นอย่างดีนะครับ
1: อ่ะเนี่ยเป็นบางช่วงบางตอนครับคุณสุนทรครับ
2: ก็ทางด้านของผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหมนะคะท่านก็เน้นย้ำว่าการพัฒนาพื้นที่ชายแดนเนี่ยไม่ใช่ภารกิจของทหารเพียงฝ่ายเดียวแต่เราจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงหน่วยงานด้านโครงสร้างพื้นฐานส่วนราชการท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่โดยทุกหน่วยนะคะจะต้องมีการบูรณาการทำงานร่วมกันนั่นก็คืออยู่บนแผนที่เดียวกันเห็นภาพเดียวกันแล้วก็เดินไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้การดำเนินงานเนี่ยไม่ซ้ำซ้อนสามารถที่จะ ะแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดแล้วก็ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งในส่วนของกระทรวงกลาโหมเองนะคะก็มุ่งที่จะพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงชายแดนให้เกิดผลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดยอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานทหารและพลเรือนเพื่อให้เกิดการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศค่ะดำเนินควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
1: ครับแม่คล้องจองนะครับมองแล้วเห็นภาพเลยทีเดียวนะครับน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท
2: ์
1: อันนี้คือองค์ประกอบเลยว่าพื้นฐานของการใช้ชีวิตพี่น้องประชาชนเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตามแนวชายแดนด้วยในความคิดส่วนตัวไม่ง่ายนะคุณสุภพร
2: ไม่ง่าย
1: ที่จะดำเนินการหรือว่าทำในลักษณะแบบนี้อย่างที่ท่านพลโทวรพจน์ท่านบอกอะนะฮะว่ามันจะทำฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่ายเดียวเนี่ย
2: ไม่ได้ต้องร่วมกัน
1: มันก็ต้องร่วมกันนะครับ
2: ก็คือไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยาก
1: ถูกต้องถ้าร่วมมือกันก็ทำได้เนี่ยนะครับดังปรากฏให้เห็นแล้วท่านบอกว่าตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยก็คุยยังไม่มีอะไรเลยนะ
2: ฮะ
1: จนณปัจจุบันเนี้ยหลากหลายหน่วยงานอย่างเช่นที่ท่านบอกอะมหาดไทยโดยกรมทางหลวงแต่จริงๆก็มีอีกหลายหน่วยงานน
2: ะ
1: แล้วก็มีในส่วนของการไฟฟ้าเรื่องของการมีสัญญาณโทรศัพท์กสทช.กสทช.เข้ามาช่วยดูแลซัพพอร์ตทั้งหมดตรงนี้นะครับขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราติดตามกันนะครับแล้วก็ในส่วนของกระทรวงกลาโหมหน่วยทหารเองก็ดำเนินการสนับสนุนอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับพูดถึงทหารนะฮะเดี๋ยวเราไปดูยอดความคืบหน้าของการรับสมัครพลทหารอาสากันบ้างดีกว่าต้องแยกกันนะระหว่างทหารอาสาก
2: ับ
1: พลทหารอาสา
2: ใช่ค่ะ
1: ชื่อมันอาจจะดูคล้ายกัน
2: แต่ความหมายต่างกัน
1: อ่ะนะครับในขณะนี้กองทัพบกแล้วก็ทุกเหล่าทัพเนี่ยหรือว่าในภาพรวมของกระทรวงกลาโหมเรามีการรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570นะครับหลังจากเปิดรับสมัครนะครับตั้งแต่วันช่วงวันที่10กันยายนที่ผ่านมาล่าสุดนะวันที่14ตุลาคมก็คือเมื่อวานนี้ตัดยอดกันอีกแล้วนะครับ มียอดผู้สมัครสะสมนะครับ 13,889 นายนะฮะอันนี้คือภาพรวมของกลาโหมทั้งหมดนะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ที่55.56% แล้วนะครับก็เกินครึ่งของยอดการรับสมัครมาแล้วนิดนึงนะครับยังสามารถสมัครกันได้อยู่เดี๋ยวบางคนบอกโอ้โหตัวเลขเยอะเนี่ยสมัครได้ต่อหรือเปล่า
2: ค่ะ
1: สมัครได้
2: สมัครได้ค่ะ
1: นะ
2: สมัครได้ยาวๆเลย
1: ถูกต้องนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนอายุระหว่าง18-20ปีมันเป็นตัวเลขที่สะท้อนให้เห็นว่าน้องๆเยาวชนชายไทยในยุคใหม่เนี่ยเขาก็มีความสนใจในส่วนของกองทัพในส่วนของเราทัพเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับที่สมัครแล้วเนี่ยทัพที่เป็นอายุ 18-20 ปีเนี่ย 8,333 นายด้วยกันนะครับซึ่งตัวเลขล่าสุดของผู้สมัครใหม่14ตุลาคมตัดยอดเมื่อวานเนี้ยเมื่อวานนี้วันเดียวนะครับ224นายด้วยกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าได้รับการตอบรับเนี่ยเป็นอย่างดีเลยทีเดียวฮะ
2: ค่ะสำหรับโอกาสของน้องๆพลทหารอาสานะคะจะมี4โอกาสหลักๆเลยค่ะนั่นก็คือมีรายได้มีหลักประกันเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงนะคะประมาณ 15,000 บาทต่อเดือนมีวินัยแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจและที่สำคัญมีจิตสาธารณะด้วยค่ะมีการเพิ่มวุฒิเพิ่มทักษะเพิ่มวิชาชีพและอนาคตที่เลือกได้ไม่ว่าจะเป็นสายทหารสายข้าราชการสายเอกชนและอาชีพอิสระต่างๆนะคะอย่างที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่ก็คือยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะเปิดไปจนถึงวันที่24มกราคม2570ค่ะแล้วก็ในช่วงของเดือนพฤศจิกายน2569ก็คือเดือนหน้าวันเสาร์ที่28เนี่ยเราจะมีการคัดเลือกรอบแรกกันนะคะ
1: ครับก็วันเสาร์ที่28พฤศจิกายนในคัดเลือกรอบแรกนะครับน้องๆที่เตรียมตัวหรือว่าใดๆก็ตามแต่เนี่ยขอให้ติดตามนะครับในส่วนของการปฏิบัติข้อคำแนะนำต่างๆเนี่ยนะฮ
2: ะ
1: อย่างใกล้ชิดด้วยนะครับก็เน้นย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือว่าที่ไหนคุณสุภาพร
2: หน่วยใกล้บ้านทหารใกล้บ้าน
1: ได้ไหม
2: ได้ไปเลยแบบบางคนก็เขาเรียกว่าอะไรนะอาจจะยังไม่ค่อยคล่องในเรื่องของอินเทอร์เน็ตออนไลน์การสมัครหรือว่าพอกดเข้าไปแล้วแบบอยากจะถามคำถามว่าเอกสารนี้มันคืออะไรแล้วมันเอาที่ไหนรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงเดินไปถามพี่ๆทหารเลยค
1: ่ะก็สามารถที่จะดำเนินการได้นะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: สด8สด9คืออะไรใช้ยังไงเนี่ยโอ้เจ้าหน้าที่หน่วยสัสดีเนี่ยเขาแนะนำให้สุดยอดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกในการรับสมัครให้ด้วยนะคุณผู้ฟังครับในส่วนของทหารกองประจำการล่ะที่กำลังจะปลดกองทัพบก นะครับโดยทุกเหล่าทัพหรือว่าทุกเหล่าทัพเนี่ยดูแลยังไงอันนี้เราโฟกัสมาที่กองทัพบกกันก่อนนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: เป็นนโยบายที่เราดำเนินการมาโดยตลอดนะครับในเรื่องของการที่น้องๆฐานกองประจำการจะปลดประจำการแล้วเนี่ยนะครับจะต้องมีการฝึกทักษะอาชีพให้กับน้องๆด้วยนะครับจริงๆก็มีการฝึกควบคู่กับการออกปฏิบัติภารกิจมาโดยตลอด
2: ใช่ค่ะก็จะมีปฏิบัติภารกิจด้วยฝึกทางทหารด้วยแล้วก็มีฝึกอาชีพก็คือเขาเรียกว่านะทำคู่ขนานกันไป
1: ถูกต้องบางส่วนเนี่ยที่ยังไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษาก็ต่อยอด
2: การศึกษาให้อีก
1: ถูกต้องนะครับโอ้ยิงปืนนัดเดียวได้นกกี่ตัวเนี่ยหลายตัว
2: เลยนะไม่ใช่แค่2ตัวนะ
1: ถูกต้องนะครับและในขณะเดียวกันคุณผู้ฟังครับความพร้อมของหน่วยฝึกทหารใหม่นะครับของกองทัพบกทั่วประเทศนะครับที่เตรียมจะรับน้องๆฐานกองประจำการผลัดที่2ทับ2569ซึ่งจะเข้าประจำการในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี
2: ้
1: นะครับหลากหลายหน่วยเราเห็นมีการฝึกครูฝึกทหารใหม่กันแล้วก็มี
2: ก็คือเตรียมความพร้อมละ
1: นะครับเรื่องของสถานที่เป็นไง
2: ก็ต้องตรวจเตรียมความพร้อมทำความสะอาดให้พร้อมรับน้องเพราะว่าหลังจากที่เราจะมีรับน้องเนี่ยเราก็จะมีโอเพนเฮาส์ด้วยเปิดค่ายให้ผู้ปกครองของน้องๆเนี่ยได้เข้ามาดูว่าถ้าบุตรหลานของคุณเข้ามาอยู่เนี่ยบุตรหลานของคุณจะได้อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนฝึกแบบไหน

0: แล้วก็การฝึกปฏิบัตินะครับซึ่งก็เป็นหลักสูตรช่างไฟเบื้องต้นช่างไฟเนี่ยก็เป็นหนึ่งในหลักสูตรที่ตลาดแรงงานโลกเขาก็ต้องการเหมือนกันนะ
1: ต้องการค่ะ
0: นะไม่ว่าจะเป็นช่างเฉื่อมช่างไฟช่างแอร์ใดๆก็ตามแต่เนี่ยอบรมให้ความรู้ทั้งหมดนะครับเพื่อให้น้องๆฐานกองประจำการที่จะปลดได้นำวิชาชีพเหล่านี้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้หลังจากปลดประจำการบางคนมีงานที่ตั้งใจจะไปทำอยู่แล้วก็ไปทำแต่ว่านำทักษะเหล่านี้ไปทำเป็นอาชีพเสริม
1: อาชีพเสริม
0: บางคนก็ไปเปิดเป็นอาชีพหลักเลยก็มีเช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะก็ไปต่อกันที่เรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนนะคะที่ประสบกับอุทกภัยกันบ้างนะคะที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะกองพลทหารราบที่9โดยกองพันเสนารักษ์ที่9ดูแลสุขภาพประชาชนนะคะที่ตำบลบางปลาม้าอำเภอบางปลาม้าโดยเป็นการให้คำแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับโรคแล้วก็ภัยสุขภาพที่เกิดจากน้ำท่วมอย่างเช่นการป้องกันโรคการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลการปฏิบัติตนอย่างถูกวิธีในช่วงเกิดอุทกภัยและที่สำคัญนะคะได้มีการแจกจ่ายยาค่ะสำหรับป้องกันแล้วก็บรรเทาอาการน้ำกัดเท้าเพื่อที่จะลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคผิวหนังและปัญหาสุขภาพจากการสัมผัสน้ำท่วมขังเป็นเวลานานด้วยค่ะ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับที่บริเวณถนนลาดพร้าว101เขตบางกะปิกรุงเทพเนี่ยนะครับทางด้านของกองพลที่1รักษาพระองค์นะฮะแล้วก็มีหน่วยย่อยอีกหลากหลายหน่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกองพันฐานสื่อสารที่1กองพันฐานช่างที่1จัดกำลังพลจิตอาสานะครับร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตบางกะปิและพี่น้องประชาชนจิตอาสาทำอะไรนะครับส่วนใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพขนาดนี้ก็จะเป็นการเก็บขยะนะแล้วก็มีการฟื้นฟูพื้นที่ทำความสะอาดนะครับแล้วก็มีการล้างในสิ่งต่างๆด้วยเนี่ยนะฮะที่เป็นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่ผ่านมาเพื่อช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนนะครับให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้โดยเร็วที่สุดแต่ว่าคราวนี้มันมีความห่วงใหญ่นะ
1: คุ
0: ณจุฬาภรณ์ในพื้นที่ภาคใต้ก็ต้องเตรียมรับฝนเตรียมรับน้ำในช่วงนี้นะฮะ
1: ค่ะก็หน่วยทหารในพื้นที่เนี่ยก็ดำเนินการเตรียมความพร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นกำลังพลยุทโธปกรณ์ค่ะอย่างล่าสุดเนี่ยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะทางด้านของผู้บังคับการกรมทหารราบที่25พร้อมด้วยฝ่ายกิจการพลเรือนก็ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ค่ะไปทำการสำรวจจุดล่อแหลมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยที่ตำบลเคียนซาอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นความห่วงใยนะครับแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยทหารเราพร้อมน่ะที่จะสนับสนุนพี่น้องประชาชนแล้วก็ทุกหน่วยงานนะครับ ในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเกิดภัยพิบัติใดๆก็ตามแต่อย่างตอนนี้ภาคใต้ก็ระมัดระวังเรื่องของฝนเรื่องของน้ำกันอย่างเต็มที่นะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งดีกว่าคุณสุภาพร
1: ค
0: ุณผู้ฟังครับนะฮะมีเพลงแล้วก็เดี๋ยวไปฟังเพลงเพราะๆแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวสารในช่วงต่อไปของรายการกันครับ

0: ดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: การบริจาคโลหิตนะครับถือว่าเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่โลหิต1ถุงสามารถที่จะช่วยเหลือ

0: คนได้จำนวนมากเลยทีเดียวนะครับท่านใดที่มีร่างกายแข็งแรงก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับเพราะว่านอกเหนือจากที่เราจะได้ทำบุญแล้วเนี่ยเรายังได้สุขภาพที่ดีด้วยเพราะว่าผู้ที่จะบริจาคโลหิตได้นะคุณสุภพร
1: ค
0: ุณต้องสุขภาพดีนะ
1: ต้องเลือดดีสุขภาพดีแข็งแรง
0: นะครับแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอก่อนไปบริจาค กันด้วยเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: เอาไปดูในเรื่องของช่วงคนดียังมีอยู่นะครับพื้นที่สำหรับคนดีต้องมีที่ยืนนะครับในรายการของเราจะนำมาพูดคุยให้หลายท่านได้ติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวพาขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับทางด้านของจ่าสิบเอกนิวัฒน์ศรีบุญมานะครับซึ่งก็เป็นกำลังพลในสังกัดของมณฑลทหารบกที่33ล่าสุดได้มีการช่วยเหลือประชาชนนะครับที่ประสบกับอุบัติเหตุทางท้องถนนระหว่างรถยนต์กับรถจักรยานยนต์นะครับก็น่าจะเกิดอุบัติเหตุก็คือเฉียวชนกันเนี่ยนะครับบริเวณปากทางเข้าถนนโพธารามถนนเชียงใหม่ลำปางที่ตำบลช้างเผือกจังหวัดเชียงใหม่นะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิงอายุ19ปีนะครับ1รายโดยกำลังพลเนี่ยท่านดังกล่าวก็คือท่านจ่านิวัฒน์เนี่ยนะครับก็ได้มีการเร่งปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็มีการประสานรถพยาบาลเพื่อนำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเข้ารับการรักษาต่ออย่างทันท่วงทีซึ่งการช่วยเหลือในครั้งนี้คุณสุภาพรนะฮะก็สะท้อนอะไรสะท้อนให้เห็นถึงจิตสำนึกของความเป็นทหารจิตอาสา
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับที่ไม่ว่าจะปฏิบัติภารกิจใดอยู่ก็ตามแต่เมื่อเจอกับเรื่องของอุบัติเหตุความเป็นความตายวินาทีชีวิตเนี่ยเราพร้อมทันทีที่จะเข้าให้การช่วยเหลือนะครับเพราะว่าในส่วนของหน่วยทหารที่ผ่านมาเรามีการอบรมมาแล้ว CPR
1: ใช่อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยชีวิตค่ะ
0: ไอ้ทักษะเหล่านี้เป็นทักษะจำเป็นนะครับ
1: ค่ะ
0: เมื่อเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินซึ่งเราไม่รู้ว่าเกิดเมื่อไหร
1: ่ใช่
0: นะเมื่อกำลังพลเรามีทักษะแบบนี้ก็นำมาใช้นะครับช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีแบบนี้แหละครับ
1: ค่ะไปที่เหนือกันแล้วไปที่ใต้กันบ้างนะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชทางด้านของกองพันทหารปืนใหญ่ที่105กรมทหารปืนใหญ่ที่5ค่ะก็มีการนำกำลังพลเนี่ยเดินทางไปตรวจสภาพนะคะเกี่ยวกับเรื่องของระดับน้ำสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่นะคะระหว่างเดินทางเนี่ยก็ไปพบกับอุบัติเหตุรถยนต์กระบะเฉี่ยวชนกันบริเวณ4แยกสหกรณ์การเกษตรพระพรหมจำกัดมีนะคะผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน3รายค่ะกำลังพลก็ได้รีบกันเข้าไปช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นประสานรถพยาบาลนำส่งโรงพยาบาลทันทีซึ่งจากเหตุการณ์ทั้ง2เหตุการณ์นี้นะคะก็สะท้อนถึงความห่วงใยความพร้อมของกำลังพลค่ะที่พร้อมดูแลความปลอดภัยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในทุกสถานการณ์เลยค่ะคุณณัฐาคะ
0: ครับก็นับว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของการทำความดีอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะนี่คือหนึ่งในธรรมเนียบนะครับของคนดีช่วงคนดียังมีอยู่ของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับเอาไปดูกันที่งานมหกรรมพืชสวนโลกกันบ้างดีกว่าหลายคนก็รองานนี้นะ
1: รอค่ะ
0: โดยเฉพาะใครที่ชอบต้นไม้ชอบพืชพันธุ์ต่างๆเนี่ยนะครับดอกไม้สวยสดงดงามใบไม้หน้าตาแปลกๆเนี่ยนะฮะ สำหรับงานมหกรรมพืชสวนโลกคุณผู้ฟังครับปีนี้กรมวิชาการเกษตรจังหวัดอุดรธานีนะครับเขามีการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เตรียมเปิดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2569นะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2569ไปจนถึงวันที่14มีนาคม2570โอ้นี่กินเวลาหลายเดือนเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: บนพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดงจำนวนเนื้อที่กว่า 1,030 ไร่นะฮะเดินกันไงหวัดไหวเนี่ย
1: เดินหลายวันไงคุณแบ่งเดินไงวันนี้เดินโซนนี้วันนี้เดินโซนนี้อะไร
0: แต่ผมคิดว่าเขาน่าจะมีในส่วนของรถหรือว่าโซนใดๆก็ตามแต่ที่เป็นยานพาหนะเนี่ย
1: มีรถราง
0: น่าจะ
1: ใช้
0: บริการนะครับโอ้ถ้าเดินไม่ไหวหรอกคุณสุภาพร1,030ไร่เนี่ย
1: ต้องไหวสิคะ
0: คุณไหวเหรอ
1: ไหวเนี่ยคุณช็อตฟิลกันตลอด
0: ก็เป็นการชูความหลากหลายทางชีวภาพนะครับพืชสวนต่างๆนะครับแล้วก็มีในส่วนของสวนนานาชาติป่าคาร์บอนเครดิตนะครับแล้วก็เป็นมีการโชว์ในเรื่องของอัตราอีสานด้วยก็เขาหวังในเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวแล้วก็ความยั่งยืนสู่ระดับโลกครับ
1: ค่ะสำหรับการจัดงานครั้งนี้นะคะก็มีการดำเนินงานในหลากหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการค่ะเรียกได้ว่างานนี้นะคะถือว่าเป็นงานแสดงพืชสวนระดับโลกประเภท B ครั้งแรกในพื้นที่ภาคอีสานค่ะคุณณัฐา
0: ครับก็เดี๋ยวเตรียมติดตามกันนะครับแล้วก็ FC ของเราอย่างคุณนิ่มจันทสิงห์เนี่ยอยู่ในอุดรธานีด้วยนะครับนะฮะบอกมาหน่อยว่าชาวอุดรเขาตื่นเต้นกันไหม
1: เชื่อเดี๋ยวคุณนิ่มเนี่ยจะต้องแบบว่าอินบ็อกซ์มาคุยกับเราแน่เลยว่าเนี่ยไปที่งานนี้นะมีอะไรเป็นไฮไลท์ชอบอะไรอย่างเงี้ยคอยดูนะ
0: เดี๋ยวติดตามกันนะครับแล้วก็ในช่วงบ่าย 3:00 ของวันนี้นะคุณสุภาพร
1: มีซ้อมเรือ
0: ซ้อมเรือพระราชพิธีซึ่ง เป็นงานที่สำคัญแล้วก็ใกล้เข้ามาแล้ววันนี้เป็นการซ้อมย่อยวันสุดท้ายด้วยครับคุณสุภาพรครับ
1: ใช่ค่ะก็สำหรับการซ้อมย่อยนะคะก็จะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา15 นาฬิกาแล้วก็จะสิ้นสุดการฝึกซ้อมนะคะที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนั่นเองค่ะ
0: ครับแล้วก็พี่น้องประชาชนสามารถที่จะรับชมได้ทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับฝั่งทนก็บริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8นะครับแล้วก็มีสวนเฉลิมพระเกียรติ72 พรรษาข้างโรงพยาบาลสิริราชท่าน้ำวัดกลางโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามนะครับส่วนฝั่งพระนครที่บริเวณสวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมธท่ามหาราชท่าช้างแล้วก็ในวันพระราชพิธีจริงก็คือในวันศุกร์ที่6 พฤศจิกายนพี่น้องประชาชนนะครับสามารถที่จะเฝ้ารับเสด็จทั้งสองพระองค์และรับชมริ้วขบวนเรือได้ตลอดสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีไปจนถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนั่นเองนะครับซึ่งเป็นพระราชพิธีใหญ่เป็นพระราชพิธีสำคัญแล้วก็ในส่วนของกำลังพลกองทัพเรือเนี่ยเขามีความพร้อมและมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานมากๆเลยทีเดียวครับ
1: ค่ะ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในเรื่องของสภาพอากาศยังคงต้องติดตามกันคุณผู้ฟังเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าประเทศไทยช่วงนี้อากาศค่อนข้างที่จะแปรปรวนนะครับ
1: ก็คือยังมีฝนอยู
0: ่ยังมีฝนอยู่นะครับก็คือโดยเฉพาะประเทศไทยตอนบนนะครับภาคอีสานแล้วก็ในส่วนของภาคกลางภาคตะวันออกเนี่ยมีฝนประปรายบางพื้นที่ก็มีฝนตกต่อเนื่องนะครับต้องระวังอากาศแบบนี้ไปจนถึงวันที่19 ตุลาคมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณสุภพร20 ถึง 28 ตุลาคมเขาบอกว่าฝนในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนเนี่ยลดลงนะ
1: ลดลง
0: แต่ว่าจะเป็นฝนสุดท้ายของฤดูฝนนี้หรือเปล่าเนี่ยนะครับต้องคอยติดตามกันนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินในกลางวันวันนี้เวลาหมดแล้วครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับธิตารีสายสว่างค่ะเครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF ชุมนุมบริเวณแยกศุลกากรก่อนเคลื่อนขบวนประชาชนสู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีคล่องมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
7: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ช่วง 8:00 น.วันนี้มีการนัดรวมพลของเครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF บริเวณแยกศุลกากรก่อนที่จะเคลื่อนขบวนไปสู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อแสดงออกถึงผลกระทบและปัญหาที่เกิดขึ้นจากแนวทางการพัฒนาและนโยบายเศรษฐกิจของธนาคารโลกและ IMF พร้อมกับตั้งคำถามนโยบายทางเศรษฐกิจไปยังเวทีการประชุมระดับโลก IMF และ World Bank ว่าประชาชนต้องมีอำนาจกำหนดอนาคตตัวเองโดยการประชุมการชุมนุมนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีการถือป้ายทั้งภาษาไทยและอังกฤษและมีขบวนสัญลักษณ์ต่อต้านการประชุมพร้อมกับมีรถขยายเสียงมีตัวแทนผลัดกันขึ้นรถปราศัยและประกาศจุดยืนตลอดเส้นทางกลุ่มผู้ชุมนุมได้ประกาศจะปักหลักค้างคืนหน้าศูนย์สิริกิติ์ช่วง 15-16 ตุลาคมนี้ขณะที่ตำรวจนครบาลขอความร่วมมือประชาชนให้หลีกเลี่ยงการใช้ถนนรัชดาภิเษกตั้งแต่แยกอโศกมนตรีถนนสุขุมวิทถึงแยกพระราม4ระหว่างวันที่15-16 ตุลาคมนี้เช่นกันและมีรายงานว่ากลุ่มผู้ชุมนุมจะขึ้นไปบนสะพานลอยแยกพระราม4เพื่อแขวนป้ายผ้าแต่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กำลังในการสกัดกั้นไม่ให้ขึ้นไปแขวนป้ายผ้าได้ทั้งนี้ได้มีการเจรจากับตำรวจก่อนขึ้นแขวนป้ายผ้าแล้วแต่ทำให้เกิดการปะทะกันแต่เหตุรุนแรงยุติลงแล้วกองทัพบกโต้กัมพูชาใช้เวทีโลกกล่าวหาไทยด้วยข้อมูลที่บิดเบือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าบั่นทอนบรรยากาศการแก้ไขปัญหาพร้อมย้ำไทยยึดหลักมนุษยธรรมและเคารพกฎหมายระหว่างประเทศคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
10: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีนายเคโสวันผู้แทนถาวรกัมพูชาประจำสหประชาชาติกล่าวต่อที่ประชุมณ นครเจนีวาเมื่อวันที่13ตุลาคมโดยเรียกร้องให้ไทยกลับเข้าสู่การเจรจาและเปิดทางให้ประชาชนกัมพูชาที่พลัดถิ่นกลับสู่ชุมชนเดิมพร้อมอ้างว่ามีผู้พลัดถิ่นกว่า 650,000 คนและอีกกว่า 20,000 คนยังไม่สามารถกลับบ้านได้โฆษกกองทัพบกระบุว่าตัวเลขดังกล่าวอาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเนื่องจากยอด 650,000 เป็นจำนวนผู้ที่เคยอพยพหนีภัยการสู้รบไม่ใช่จำนวนผู้ที่ยังไม่สามารถกลับภูมิลำเนาในปัจจุบันโดยประชาชนส่วนใหญ่ทั้งสองฝ่ายได้ทยอยกลับบ้านหลังมีข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่27ธันวาคม2568ส่วนกรณีประชาชนกัมพูชาที่ไม่สามารถกลับเข้าที่พักอาศัยเดิมฝ่ายไทยตรวจสอบพื้นที่3แห่งในจังหวัดสระแก้วได้แก่บ้านหนองจานบ้านหนองยะแก้วและบ้านคลองแผงพบผู้เกี่ยวข้องประมาณ 4,600 คนหรือกว่า900ครัวเรือนโดยยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตอธิปไตยไทยและเป็นปัญหาที่พยายามแก้ ก้ไขผ่านกลไกตามบันทึกความเข้าใจปี2543หรือ MOU 43มาอย่างต่อเนื่องกองทัพบกยืนยันว่าการควบคุมและเฝ้าระวังพื้นที่มีเป้าหมายเพื่อรักษาอธิปไตยและป้องกันการโจมตีซ้ำพร้อมย้ำว่าไทยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอย่างสันติผ่านกลไกทวิภาคีเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและคำนึงถึงหลักมนุษยธรรมทั้งนี้กองทัพบกเรียกร้องให้กัมพูชาใช้ข้อเท็จจริงเป็นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาและใช้กลไกเจรจาที่มีอยู่อย่างจริงใจแทนการนำเสนอข้อมูลที่อาจบั่นทอนบรรยากาศความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
11: การโกหกบิดเบือนเท่ากับปฏิเสธความจริงและคนที่ปฏิเสธความจริงจะไม่ได้รับการยอมรับในที่สุดร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
13: ร้านกำนันมานะ
14: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
13: ร้านกำนันมานะ
14: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
13: ร้านกำนันมานะ
14: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
13: ร้านกำนันมานะ
14: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอส1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: นี่นี่นี่อานงลือรู้ไหมนายตันหลักเขาว่าไอ้แมงมึงเลิกยาไล่นะก็พงคอไปเสียทีเนาะแต่เพิ่งมึงบังคงสิยังเสร็จอยู่เลยอะปล่อยว่าเดี๋ยวยาเสพติดมันจะกลับมาระบาดในหมู่บ้านเรานะ
1: อ
0: ้
1: าวแล้วแม่แปะไม่บอกผู้ใหญ่แล้ว
2: ใช่ๆรู้แล้วอมไว้จะได้อะไรขึ้นมาไม่ได้เรื่อง
0: ก็ว่ายังไม่แน่ใจข่าวจริงหรือเต่าลือก็ไม่รู้เหลียวก็ถูกหลาซี่เหงียแกสิ
1: โอ้ยผู้ใหญ่แกไม่ด่าหรอกแกจะชมใช่ไหมว่าเพราะแปะช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยดูแลคนในชุมชนได้ข่าวอะไรมันก็บอกแกจริงไม่จริงแกก็ไปตามสืบเองแล้วนะวัยรุ่นคอนเฟิร์ม
3: พูดเรื่องไอ้คุดกับไอ้ขวัญอยู่หรอฮะ
0: ไอ้ยาผู้ใหญ่รู้หมดเลียว
3: เออรู้สิฉันไปคุยกับพ่อกับแม่มันมาแล้วไอ้คุดนี่ยังพอคุยรู้เรื่องนะมันรับปากจะเข้าไปบำบัดแต่ไอ้ขวัญนี่สิพ่อแม่พูดมันยังไม่เชื่อเลยฉันกล่อมมันไปสองรอบแล้วดูจะไม่ได้ผล
0: ถึงขนาดผู้ใหญ่เอ่ยปากแล้วมึงยังไม่หือไม่เออแบบนี้แม่มึงน่าจะด่าเป็นภาษาอิตาลี
2: ว้ายแกพูดเป็นหรอไอ้ภาษาอิตาลงอิตาลีเนี่ยเอาภาษาคนให้รู้เรื่องก่อนเถอะยะ
0: แม่อากุลับก
1: ็ข้างหน้านะถ้าให้ผู้ใหญ่ไปกล่อมไอ้ขวัญน่ะก็ชวนไอ้แมนไปด้วยดิมันเป็นเพื่อนกันน่าจะคุยกันได้ไอ้แมนยังรักษาหายเลยคงจะเป็นตัวอย่างที่ดีเพื่อนมันได้จริงๆนะวัยรุ่นคอนเฟิร์ม
3: โอ้จริงดิไอ้นงหัวแหลมมากใช้ได้เลยนะเองเนี่ย
0: ผู้ใหญ่ไอ้นงมังหัวแหลมตรงไหนอ่ะว่าก็เห็นหัวมันกลมๆดิ๊กๆอยู่เนี่ย
2: นั่นนั่นไงนั่นไงเรื่องฉลาดนี่ยกให้เลยเขาคนนี้เนี่ยแ
3: ปะเลยเนี่ยหัวแหลมนี่เขาหมายถึงฉลาดหลักแหลมความคิดดีมากอ้อแล้วนี่อาแปะคราวหน้าถ้าไปรู้มาว่าเด็กวัยรุ่นในบ้านเราคนไหนมันหลงผิดติดยาก็บอกฉันเลยนะช่วยกันค้นหาเป็นหูเป็นตาชุมชนเราจะได้น่าอยู่เรื่องง่ายๆทำได้ไหมเนี่ย
0: ว่าจะบอกว่าทุกเรื่องที่รู้จะบอกมูลี
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเป็นการลดการขยายวงกว้างของปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะเมื่อไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็ไม่สามารถจำหน่ายได้ดังนั้นมาช่วยกันเป็นหูเป็นตาค้นหาผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องผู้นำชุมชนเพื่อเยียวยาสังคมให้ปลอดจากยาเสพติด
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ลือจำนำไม่ไรแล้วเหมหน้าเก่าๆว่าจำหน้าลือไรนิ้วมือลือมังไม่มีเส่งมือเลยว่ารู้ไม่ออกจำนำไม่ไร
1: เป็นจังจำนำบ่ได้ลายมือค่อยลายมือคนบ่แม่นลายมือลิงไปลงอื่นก็ได
0: ้ลือไปลงอื่นก็จำนำไม่ไรเชื่อว่าสี่
1: เก้า

0: ายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
1: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
0: เอาใจช่วยหนอ
1: จากสสส.
2: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
3: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
4: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
5: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
6: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
8: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เบื่อหนูสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะบ้านเรือนในบางย่านนะคะมีหนูเข้ามารบกวนมากบางบ้านแม้นจะมีมุ้งลวดนะคะก็ไม่สามารถกันหนูได้มันกัดมุ้งลวดเป็นช่องแล้วก็ล่อตัวเข้ามาลื้อหาของกินอะไรที่คิดว่ากินได้นะคะมันกัดกระจุยกระจายเกลื่อนไปหมดบนเพดานนี่นะคะหนูว่าจะวิ่งไล่กันขวักไขว่เกือบทั้งคืนผู้ที่อยู่อาศัยแทบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะว่าเสียงรบกวนค่ะด้วยความรำคาญนะคะหลายบ้านจึงได้ไปซื้อยามาเบื่อหนูบางบ้านก็เอาแมวมาเลี้ยงทีละหลายๆตัวโดยไม่ให้ข้าวกินก็ให้แมวจับหนูกินเองค่ะมีบ้านหนึ่งนะคะหนูเยอะค่ะแต่ว่าไม่กล้าเบื่อหนูเพราะว่ากลัวบาปเพื่อนบ้านผู้หวังดีก็มาแนะนำว่าไม่บาปหรอกเราเอาข้าวสารพิษมาวางไว้เฉยๆหนูมากินเองเราไม่ได้จับกรอกปากมันสักหน่อยจะบาปได้อย่างไรผู้ถูกแนะนำก็ยังไม่กล้าเบื่อหนูอยู่ดีค่ะเพราะว่าปักใจเชื่อแน่ๆว่าเป็นบาปเพื่อให้มั่นใจยิ่งขึ้นจึงนำเรื่องนี้ไปกราบถามพระอาจารย์ก็ได้รับคำยืนยันนะคะว่าบาปจริงๆค่ะเพราะว่าเจตนาในการเอาข้าวสารพิษมาวางไว้มุ่งก็จะฆ่าหนูอย่างเด่นชัดที่อ้างว่าหนูมากินเองเราแค่เอาวางไว้ไม่ได้จับกรอกปากหนูซะหน่อยก็เป็นเพราะว่าหนูไม่ยอมให้จับต่างหากถ้าจับตัวมันได้ก็ไม่แน่เหมือนกันใช่ไหมคะบางคนนะคะทั้งโกรธเกลียดอาฆาตหนูเรากับศัตรูคู่แค้นใช้กรงดักหนูมาเนี่ยนะคะก็จะเอาหนูเนี่ยไปแช่น้ำให้หนูจมน้ำตายอยู่ในกรงนั้นเลยหรือว่าเอากรงไปเผาไฟย่างหนูให้ตายอยู่ในนั้นมีวิธีโหดๆอีกหลาย
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับการประชุม IMF World Bank 2026ยังให้ความสำคัญต่อความมั่นคงทางอาหารของโลกด้วยที่พบว่ากำลังเผชิญกับแรงกดดันครั้งใหญ่จากวิกฤตราคาอาหารสักครู่กลับมาติดตามครับ
5: สนับสนุนโดย
6: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมา
2: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้น

0: พร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิกพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
2: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
1: มาเตรียมพร้อมกัน
3: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: การประชุม IMF World Bank 2026อย่างให้ความสำคัญต่อความมั่นคงทางอาหารของโลกด้วยที่พบว่ากำลังเผชิญกับแรงกดดันครั้งใหญ่จากวิกฤตราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นคุณณภาพรช่างกลรายงานครับ
7: ที่ประชุม IMF World Bank 2026หนึ่งในเวทีที่น่าสนใจคือการหารือเรื่องความมั่นคงทางอาหารในยุคที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งโดยนายโรดิโกวันเดสผู้อำนวยการฝ่ายกิจการการคลังกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFเปิดเผยว่าสถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารโลกกำลังเผชิญกับแรงกดดันครั้งใหญ่ต่อวิกฤตราคาอาหารที่ปรับตัวสูงขึ้นโดยพบว่าแต่ที่ระดับสูงสุดในเดือนสิงหาคมนับตั้งแต่ปลายปี2565โดยเฉพาะราคาข้าวที่เพิ่มสูงขึ้นถึง 50% นับตั้งแต่เกิดสงครามในตะวันออกกลางนอกจากนี้ปรากฏการณ์เอลนีโญและภาวะโลกร้อนยังทำให้เกิดปัญหาภัยแล้งและคลื่นความร้อนที่รุนแรงในหลายภูมิภาคจนส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรและสร้างความเสียหายต่อ GDP นอกจากนี้ยังพบว่าสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชากรโลกมากกว่า260ล้านคนโดยเฉพาะประชาชนที่มีฐานะยากจนดังนั้นรัฐบาลของแต่ละประเทศก็มีการเตรียมความพร้อมเอาไว้ล่วงหน้าโดยเฉพาะการดูแลครัวเรือนในกลุ่มเปราะบางให้มีประสิทธิภาพและทันท่วงทีนภาพรช่างกลรายงานจากการประชุม IMF World Bank 2026ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ
6: ์ปภ.โอนเงินเยียวยาน้ำท่วมแล้ว 3.03 พันล้านบาทครอบคลุม42จังหวัด 393,366 ครัวเรือนวันนี้รอโอนเพิ่มอีก 149,911 ครัวเรือนคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
8: นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.และธนาคารออมสินได้ส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลล่าสุดวันนี้15ตุลาคมช่วงเช้า 7:00 นธนาคารออมสินได้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยแล้วจำนวน 390,366 ครัวเรือนรวมเป็นเงิน 3,037.35 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่42จังหวัดและในวันนี้ปภ.ยังได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อทำการโอนเงินให้ประชาชนอีก 149,911 ครัวเรือนคิดเป็นเงิน 1,078.871 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่17จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครจะมีการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยจำนวน 65,778 ครัวเรือนโดยธนาคารออมสินจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีให้ประชาชนที่มีข้อมูลทบทวนและผูกเลขบัตรประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไปธนาคารเหลี่ยมทองรายงาน
6: ปิดท้ายที่กองพลที่1รักษาพระองค์โดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่11กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์จัดกำลังพลชุดจิตอาสาพระราชทานร่วมกับพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทองผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนตำบลผงเพงร่วมประกอบอาหารและแจกจ่ายอาหารปรุงสุกครัวชุมชนมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลผงเพงบริเวณครัวชุมชนหมู่5ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสนับสนุนการดำรงชีพในเบื้องต้นให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที
9: ่จริงใจใส่ใจเข้าใจและร่วมใจเพื่อให้เป้าหมายในการทำงานจะได้บรรลุผลสำเร็จศูนย์ข่าววิทยุกองทบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
6: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
11: ร้านกำนันมานะ
12: 081
4: 0808-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
6: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ฟั่นอาจาโรแห่งวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาอะไรสักอย่างเราเพ่งดูสิมันไม่เป็นแก่นสารที่ไหนเลยถ้าเป็นแก่นสารทำไมคนจึงล้มหายตายจากถ้าเป็นแก่นสารตัวตนของเราทำไมเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้ทำไมเป็นหนาวเป็นร้อนเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะเหตุนี้พึงเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนตาสำหรับเห็นรูปใจเป็นผู้รู้ว่ารูปดีรูปชั่วรูปไม่ดีรูปไม่ชั่วแท้ที่จริงรูปทั้งหลายเขาไม่ได้ว่ารูปเขาดีเขาไม่ได้ว่าเขาชั่วเราต่างหากเป็นผู้ไปว่าเอาสมมุติเอาพระสติหมายถึงลมหายใจเข้าพระวินัยหมายถึงลมหายใจออกพระปรมัตถ์หมายถึงผู้รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอันจบพระไตรปิฎกนอกนั้นเป็นแต่กิ่งก้านสาขาเท่านั้น

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้องั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจอสอ1 FM

94.5 MHz ใจที่ละเอียดเที่ยงธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคนที่มีความเที่ยงธรรมย่อมโดดเด่นสว่างไสวเหมือนดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันงามเหมือนดวงจันทร์วันเพ็ญแจ่มกระจ่างอยู่กลางฟ้าใจของคนที่ไม่ลำเอียงหรือไม่มีอคติสี่คือลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชังลำเอียงเพราะโกรธแล้วก็ลำเอียงเพราะหลงนะคะเราครอบงำย่อมเป็นใจที่ละเอียดเที่ยงธรรมย่อมแผ่กว้างออกไปเหมือนแสงจันทร์ที่แผ่รัศมีคลี่คลุมโลกทั้งโลกได้ฉันนั้นดังเช่นกระแสทานน้ำแม้นไหลไปได้กว้างไกลก็เพียงเฉพาะบนผืนดินเท่านั้นค่ะแต่ถ้าน้ำนั้นแตกตัวเป็นไอน้ำจะมีความละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นย่อมสามารถที่จะระเหยแทรกซ้อนเข้าไปได้แม้ในเนื้อหินบนท้องฟ้ากลางอากาศคนที่มีใจละเอียดอ่อนบริสุทธิ์ก็เช่นเดียวกันค่ะย่อมเล็งเห็นโทษของความอยุติธรรมจึงควบคุมกายวาจาของตนให้ตั้งอยู่ในความเป็นธรรมเสมอมองทะลุปลุกโปร่งถึงเหตุผลต่างๆสามารถนำประโยชน์และความสุขมาให้ทั้งแก่ส่วนตนและส่วนรวมมักประสบแต่ความสุขความเจริญและมีเกียรติยศชื่อเสียงเหมือนพระจันทร์ข้างขึ้นที่เริ่มสว่างเพียงส่วนเสี้ยวแล้วจะค่อยๆสว่างขึ้นสว่างขึ้นจนกระทั่งเป็นพระจันทร์เต็มดวงสมดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในสิงคาลกสูตรว่าผู้ใดไม่ประพฤติล่วงธรรมเพราะความรักความชังความโกรธความหลงยศย่อมเจริญแก่ผู้นั้นเหมือนดวงจันทร์ในข้างขึ้นกล่าวอีกในนึงนะคะว่าคนที่ใจละเอียดเที่ยงธรรมนั้นคือคนดีที่มีความสำนึกรับผิดชอบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นด้วยและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับตำรวจไซเบอร์เปิดปฏิบัติการทลาย2เครือข่ายพนันออนไลน์ทั้งแอปเนโกคาสิโนและหวยเถื่อนผ่านไลน์บุกค้น6จุดเชียงใหม่เชียงรายและขอนแก่นสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกลก็ไม่

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ตำรวจไซเบอร์เปิดปฏิบัติการทลาย2เครือข่ายพนันออนไลน์ทั้งแอปเนโกคาสิโนและหวยเถื่อนผ่านไลน์บุกค้น6จุดเชียงใหม่เชียงรายและขอนแก่นจับผู้ต้องหา6รายพบเงินหมุนเวียนรวมกว่า330ล้านบาทต่อเดือนคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
3: กรมการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบช.สอท.หรือตำรวจไซเบอร์เดินหน้าปราบปรามเครือข่ายพนันออนไลน์ตามคำสั่งของพลตำรวจโทธินกรลังมาศผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้น6จุดในจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายและขอนแก่นจับกลุ่มผู้ต้องหาสำคัญได้6รายหลังพบเครือข่ายพนันออนไลน์2รูปแบบมีเงินหมุนเวียนรวมกว่า330ล้านบาทต่อเดือนเครือข่ายแรกเป็นแอปพลิเคชันพนันออนไลน์เนโกะคาสิโนซึ่งแฝงอยู่บนแพลตฟอร์ม App Store และ Play Store ตรวจสอบพบเงินหมุนเวียนกว่า300ล้านบาทต่อเดือนจับคุมผู้ต้องหาได้4รายและที่เกี่ยวข้องกับบัญชีรับจ่ายเงินรวมถึงบัญชีผู้เล่นส่วนอีก1เครือข่ายเป็นหวยเถื่อนออนไลน์ผ่าน LINE Official Account หลายห้องพบเงินหมุนเวียนกว่า30ล้านบาทต่อเดือนจับกลุ่มผู้ต้องหาได้อีก2รายซึ่งเกี่ยวข้องกับบัญชีรับโอนเงินและการดูแลระบบซึ่งขณะนี้ตำรวจไซเบอร์อยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลทั้ง2เครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงไปยังผู้ร่วมขบวนการและผู้รับผลประโยชน์พร้อมดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายทั้งหมดต่อไปพงษ์ละพีประพฤติดีรายงาน
2: สำนักงานเขตสายใหม่เร่งอำนวยความสะดวกประชาชนเดินหน้าเคลียร์ปมเคสบ้านเช่าและบ้านไม่มีเลขที่หลังยอดขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมพุ่งทะยานกว่า 77,000 รายคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
4: สถานการณ์การยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยที่สำนักงานเขตสายใหม่ตั้งแต่ช่วงเช้ายังคงมีประชาชนเดินทางมาอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเขตพื้นที่สายใหม่มีความกว้างขวางและมีระดับน้ำท่วมขังในแต่ละจุดแตกต่างกันทำให้ยอดคำร้องสะสมพุ่งสูงถึง 77,623 รายโดยประเด็นสำคัญที่ทำให้ประชาชนจะต้องเดินทางมาที่สำนักงานเขตส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเคสบ้านเช่าและบ้านมีเลขที่กว่า 20,000 รายเนื่องจากในระบบแอปพลิเคชันทางรัฐไม่ได้เปิดช่องทางให้แนบภาพถ่ายความเสียหายหรือสัญญาเช่าเจ้าหน้าที่จึงต้องเปิดรับระบบหลังบ้านและประสานงานผ่านช่องทางส่วนตัวเพื่อให้พี่น้องประชาชนนำภาพถ่ายมายืนยันและแนบเอกสารเพิ่มเติมอย่างถูกต้องสำหรับความคืบหน้าล่าสุดสำนักงานเขตสายใหม่ได้ดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยไปแล้วกว่า 28,800 รายและเพื่อเป็นการได้รับความช่วยเหลือทางเขตได้เปิดให้บริการรับคำร้องและอำนวยความสะดวกทุกวันรวมถึงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและทันท่วงทีวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
2: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือ CAAT แจ้งกฎใหม่สนามบินค้นกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารโดยไม่ต้องแจ้งเจ้าของเริ่มพรุ่งนี้16ตุลาคม69โดยเปิดตรวจเฉพาะกรณีพบสิ่งของต้องสงสัยและต้องมีเจ้าหน้าที่อย่างน้อย2คนร่วมกันตรวจโดยยึดหลักมาตรฐานสากล
5: อุ๊ยหวานตั้งร้อยระวังจะอ้วนหย่อนคล้อยนะเธอยุคนี้ต้องหวานแบบรักสุขภาพแบบ 50% ในเครื่องดื่มแก้วโปรดทุกประเภทศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: เพลงมนต์ว่าสัญญา
8: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
9: ร้านกำนันมานะ
8: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
9: ร้านกำนันมานะ
8: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
9: ร้านกำนันมานะ
8: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ตอนที่8ความพอเพียงเริ่มต้นที่โรงเรียนค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เด็กต้องปลูกจิตสำนึกให้เขาคิดดีทำดีและปฏิบัติดีเนาะเพราะเหมือนสร้างตึกสร้างฐานให้มันแน่นนะคะคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ว่าที่โรงเรียนจะเป็นบริบทเกี่ยวกับทางด้านเกษตรอย่างเดียวนะคะความอดทนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันความพอมีพอกินความไม่ฟุ้งเฟ้อที่จะปลูกฝังให้เด็กเอกสารหรือว่าความรู้ต่างๆที่เราจะสอดแทรกในเนื้อหาแต่ละวิชาได้ค่ะได้ทุกวิชาเลยนะคะ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: โรงเรียนคือบ้านหลังที่สองของเยาวชนโดยมีคุณครูเป็นผู้ประสานความรู้อบรมสั่งสอนดุจดังพ่อแม่คนที่สองที่จะช่วยเติมเต็มชีวิตเยาวชนให้มีทั้งวิชาความรู้และจิตใจที่ดีงามร่วมบ่มเพาะอนาคตของชาติให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่มั่นคงอย่างยั่งยืนอันเป็นเป้าหมายสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดลำพูนมีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถม6รวม290คนแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ครูและชุมชนกลับมีพลังความคิดที่ยิ่งใหญ่ค่ะที่จะสร้างเยาวชนของชาติที่เพียบพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมที่นี่คือโรงเรียนเทศบาลจามเทวีค่ะคุณครูกันนิกามาบุญมีอาจารย์ใหญ่จะมาบอกเล่าแนวทางการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียนแห่งนี้ค่ะ
2: เมื่อปีพ.ศ. 2542ทางโรงเรียนเราก็ใช้แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการในโรงเรียน3อย่างด้วยกันนะคะเช่นการปลูกผักเลี้ยงไก่แล้วก็เลี้ยงปลานะคะเพื่อนำผลิตผลที่ได้จากโรงเรียนนำมาใช้ในกิจการเกี่ยวกับอาหารกลางวันของโรงเรียนค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กนำเอาแนวปรัชญาของในหลวงเราเนาะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งจะได้เรียนและฝึกทักษะในโรงเรียนและนำไปปฏิบัติที่บ้านนะคะซึ่งเป็นอาชีพเสริมให้นักเรียนได้ทำตอนโรงเรียนปิดหรือว่าวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะ
3: และนี่คือก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ซึ่งนำสู่กิจกรรมอีกมากมายค่ะด้วยเข้าใจในแก่นแท้ของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคุณครูกันนิกามาบุญมีคุณครูใหญ่โรงเรียนเทศบาลจามเทวีจังหวัดลำพูนจึงนำหัวใจสำคัญของการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการเรียนการสอนอบรมนักเรียนค่ะ
2: หลักเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงก็คืออยู่อย่างพอมีพอกินไม่ฟุ้งเฟ้ออดออมประหยัดนะถ้าเราอยู่กันแบบนี้ก็คงไม่มีปัญหาในเรื่องความยากจนเพราะว่ารู้คำว่าความพอดีอย่างนี้ค่ะทางโรงเรียนก็นำโครงการจริยธรรมคุณธรรมปลูกฝังตั้งแต่ชั้นประถมวัยถึงชั้นประถมปีที่6เกี่ยวกับธนาคารความดีนะคะเรื่องการอดออมแล้วก็เอาขยะที่บ้านมาขายที่โรงเรียนค่ะในเรื่องของโครงการธนาคารความดีเช่นถ้าเด็กทำความดีอย่างเก็บเงินได้เก็บของได้หรือว่าช่วยคุณครูบาอาจารย์หรือช่วยเพื่อนสอนเพื่อนอะไรเนี่ยค่ะสอนน้องบ้างไปเล่านิทานให้น้องฟังบ้างเงี้ยค่ะครูประจำชั้นเขาก็จะบันทึกไว้นะคะแล้วก็สิ้นปีมาก็แจกรางวัลแล้วก็แต่ละเดือนนี่จะนำชื่อแต่ละชั้นนั่นทำแผ่นพับแจ้งข่าวสารให้ผู้ปกครองทราบค่ะให้เด็กทั่วโรงเรียนเนี่ยเป็นข่าวสารของโรงเรียนรับทราบทุกเดือนค่ะอดออมอย่างเช่นแต่ละชั้นนี่เขาจะรับฝากเงินชั้นใครชั้นมันอย่างนะคะทางครูประจำชั้นเช้ามานี่เขาก็จะจดละแต่ละคนนี่จะฝากเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะ
3: นอกเหนือจากการอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนโดยทำให้เป็นเรื่องใกล้ตัวซึ่งทำได้ง่ายในชีวิตประจำวันแล้วนะคะโรงเรียนเทศบาลจามเทวียังวางแนวทางประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่การเรียนการสอนโดยเริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาลค่ะ
2: ปลูกจิตสำนึกตั้งแต่ชั้นอนุบาลนะชั้นปฐมวัยนี่ก็เราจะแบ่งโซนพื้นที่ให้นักเรียนปฐมวัยเป็นสวนเกษตรน้อยๆค่ะก็จะเป็นที่หนึ่งให้เขาได้หวานเขาจะลงมือปฏิบัติกันเขาก็สนุกกันมากเลยค่ะบางทีเขาก็จะพูดว่าบ้านหนูก็มีอย่างเงี้ยค่ะคุณครูก็จะถามว่าปลูกทำไมเรามีแต่ผักเราจะไปซื้ออะไรไหมประหยัดไหมแบบว่าถามให้เด็กได้คิดไงฮะเนี่ยมีผักเนี่ยเห็นไหมซื้อหมูเนี่ย10 บาทก็กินได้หลายมื้อเด็กต้องปลุกจิตเขาก่อนนะคะปลุกจิตสำนึกของเขาให้เขาคิดดีทำดีและปฏิบัติดีเนาะพอเหมือนสร้างตึกสร้างฐานให้มันแน่นนะคะก็จะไปได้สวยงามมากค่ะ
3: เมื่อปลูกจิตสำนึกเด็กนักเรียนอนุบาลให้ซึมซับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแล้วสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6โรงเรียนก็ได้จัดโครงการการบูรณาการเรียนรู้สู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจัดให้มีอุทยานการศึกษา20อุทยานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งแก่นการนำเสนอในอุทยานการศึกษาก็จะเป็นการบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับหลักสูตรพื้นฐานของโรงเรียนค่ะซึ่งแนวคิดเรื่องอุทยานการศึกษาเกิดจากการร่วมกันคิดระหว่างโรงเรียนส่วนงานเทศบาลและผู้ปกครองเพื่อช่วยกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของท้องถิ่นค่ะ
2: พอบริบทของโรงเรียนนี้เป็นทุ่งนาค่ะผู้ปกครองเขาส่วนมากเขามีอาชีพปลูกผักทำนาอะไรพวกนี้นะคะท่านอาคมตอนนั้นท่านเป็นเทศมนตรีก็ได้ปรึกษาหารือกันกับคณะครูผู้ปกครองว่าเราจะจัดอุทยานแหล่งเรียนรู้ให้เด็กในเรื่องอะไรบ้างนะคะให้เด็กได้ปฏิบัติจริงทำจริงปีนี้ก็เพิ่งทดลองว่าเราจะทำ5 อุทยานด้วยกันนะคะพืชผักรักไทยไร่นาสาธิตชีวิตจิ้งหรีดน้อยจะเลี้ยงจิ้งหรีดเลยค่ะแบบเป็นบ่อเลยนะคะเราเลี้ยงเพื่อให้ปลากินเพราะมันเป็นธาตุเหล็กที่จะเสริมให้ปลากินแล้วมันจะโตเร็วนะคะอีกอย่างนึงวัตถุประสงค์เราอาจจะทำเป็นอาชีพเลยก็ได้เพราะจิ้งหรีดนี้มีคุณค่าแล้วก็ขายแพงแล้วก็สับซอยหมักเพิ่มคุณค่านี้เป็นปุ๋ยหมักนะคะเลี้ยงปลาได้ประโยชน์ก็คือเราเลี้ยงปลาในสระขณะนี้เราก็เลี้ยงปลาช่อนอยู่300 กว่าตัวแล้วก็ปลากดอีก400 กว่าตัวแล้วก็จะสร้างอุทยานเพิ่มมาอีกหลายอย่างด้วยกันเช่นลำไยนะคะเพราะว่าลำพูนเป็นเมืองลำไยก็จะสร้างอุทยานเกี่ยวกับลำไยขึ้นมานะคะวันนั้นได้คุยกันแล้วก็เกี่ยวกับการเพาะเห็ดแล้วก็การเลี้ยงผึ้งซึ่งทางโรงเรียนเราทำเกี่ยวกับอุทยานนี้ยังไม่ถึงปีเขาก็จะมาเยี่ยมชมประมาณ60 แห่งละต่างประเทศมา5 ประเทศค่ะเช่นลาวแล้วก็เขมรฝรั่งเศสเยอรมันสหรัฐ
3: ไม่เพียงแต่ความชื่นชมที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนแห่งนี้เท่านั้นนะคะความชื่นชมยังส่งผ่านไปยังหมู่เด็กนักเรียนที่ได้รับการบ่มเพาะสิ่งที่ดีผ่านแนวทางจัดการศึกษาของโรงเรียนแห่งนี้อีกด้วยค่ะ
2: อันนี้เป็นที่ยอมรับค่ะซึ่งส่วนมากเด็กจะรักกันมากค่ะแล้วก็ทางโรงเรียนได้สร้างภาวะผู้นำด้วยนะคะไม่ว่าโรงเรียนประจำจังหวัดหรือว่าโรงเรียนเทศบาลที่สอนระดับมัธยมนะคะจะมาพูดอยู่เสมอว่าเด็กที่จบจากโรงเรียนเทศบาลจามเทวีนั้นเขาจะเป็นผู้นำได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าโรงเรียนก็มีกิจกรรมเยอะอย่างเช่นปัจจุบันนี้
3: กับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของโรงเรียนเทศบาลเล็กๆแห่งจังหวัดลำพูนคุณครูกันนิกามาบุญมีได้ตอบข้อสงสัยของหลายคนที่ว่าการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์เข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนและสามารถสอดแทรกอยู่ในวิชาเรียนต่างๆได้อย่างไร
2: คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ว่าที่โรงเรียนจะเป็นบริบทเกี่ยวกับทางด้านเกษตรอย่างเดียวนะคะความอดทนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันความพอมีพอกินความไม่ฟุ้งเฟ้อที่จะปลูกฝังให้เด็กเอกสารหรือว่าความรู้ต่างๆที่เราจะสอดแทรกในเนื้อหาแต่ละวิชาได้ค่ะได้ทุกวิชาเลยนะคะไม่ใช่ว่าเราสอนคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็จะสอนอย่างเดียวไม่ใช่ค่ะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักในการใช้สิ่งของอย่างเช่นให้มันมีประโยชน์ให้มันคุ้มค่าอย่างเงี้ยภาษาไทยก็เช่นเดียวกันนะก็ให้เด็กเขียนความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่าเด็กมีความคิดยังไงกับในเรื่องนี้อย่างเงี้ยให้เด็กถอดออกมาจากจิตใจของเขาภาษาอังกฤษนี่เขาก็เป็นศัพท์นะคะคุณครูเขาก็จะสอนศัพท์เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็อย่างเช่นสังคมก็สอนการประหยัดไม่ฟุ้งเฟ้อความพอดีอดทนอดกั้นอะไรพวกเนี้ยจิตใจเอื้อเฟื้อแบ่งปันมีอะไรเหมือนเราปลูกผักอะไรบ้านนี่แบบชนบทเขาจะให้กันเนาะฟรีไม่ต้องไปซื้อไปหากันก็สามารถอยู่ได้ฮะ
3: โรงเรียนเทศบาลจามเทวีจังหวัดลำพูนเป็นตัวอย่างของโรงเรียนและคนในชุมชนที่ร่วมกันนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ให้เข้ากับการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรการศึกษาเป็นแกนกลางเพื่อร่วมกันบ่มเพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมทั้งความรู้และจิตใจที่เข้มแข็งเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวเป็นคนดีของสังคมและเป็นพลเมืองที่ทรงคุณค่าของประเทศไทยเราค่ะ
1: การให้การศึกษาที่สมบูรณ์ไม่ใช่ของง่ายเพราะเป็นงานที่ละเอียดซับซ้อนและกว้างขวางมากจะต้องใช้ความรอบรู้ความสังเกตจดจำและความฉลาดรอบคอบอย่างมากทั้งต้องมีความเสียสละอดทนมีความเพียรอย่างแรงกล้าด้วยจึงจะกระทำให้สำเร็จได้พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา27 พฤศจิกายน 2515
0: เศรษฐกิจพอเพียง
1: เพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

คลั่งใดน้ำตาของข้าน้อยมันไหลไหลอยู่เมืองไทยก็สบายสบายแต่ก็อดคิดฮอดคุณพ่อคุณแม่บ่ได้บ่ฮู้ว่าเวรกรรมหยังของข้าน้อยน้อ

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ขาวอนาลโยแห่งวัดถ้ำกองเพนอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการปฏิบัติธรรมนั้นไม่มีโทษมีแต่คุณคือจิตไม่ขุ่นมัวจิตผ่องใสจิตเบิกบานจะยืนเดินนั่งนอนก็มีความสุขไม่มีความทุกข์จะเข้าสู่สังคมใดๆก็องค์อาจกล้าหาญการทำความเพียรเมื่อสมาธิเกิดมีขึ้นแล้วจะไม่มีความหวั่นไหวไม่มีความเกียจคร้านต่อการงานทั้งทางโลกทั้งทางธรรมจากนั้นก็เป็นปัญญาที่จะมาเป็นกำลังเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์จะเรียนทางโลกก็สำเร็จ

จะทำการทางธรรมก็สำเร็จพระพุทธเจ้าท่านจึงสั่งสอนอบรมให้เกิดให้มีขึ้นมาเบื้องต้นตั้งแต่ศีลศีลเป็นที่ตั้งของสมาธิสมาธิเป็นที่ตั้งของปัญญาไม่ว่าศีลสมาธิหรือปัญญาเป็นทางมาแห่งวิมุตติคือความหลุดพ้นด้วยกัน

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยห้ามบินโดรนในพื้นที่ VTR1 Bangkok City เพื่อรักษาความปลอดภัยการประชุม IMF World Bank 2026และราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์แถลงเสื้อสูบรถน้องพายุผิดสเปคสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: นับสนุนโดย
1: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาแถลงชี้แจงกรณีการแข่งขันโกคาร์ทรถน้องพายุเครื่องยนต์ไม่ถูกต้องตามกฎและจะส่งผลกลับไปยังผู้จัดเพื่อทำการประกาศผลการแข่งขันซึ่งทางราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยมีหน้าที่ดูแลกติกาเท่านั้นกระทรวงคมนาคมออกประกาศงดการบังคับหรือปล่อยอากาศยานไร้คนขับประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกหรือโดรนในพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะ VTR 1บางกอกซิตี้ในวันที่16ตุลาคม2569คุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
3: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยประกาศระงับการใช้งานอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเป็นการชั่วคราวในพื้นที่ห้วงอากาศห่วงห้าม VTR 1กรุงเทพมหานครตลอดวันที่16ตุลาคม2569ตั้งแต่เวลา 00:01 นจนถึง 23:59 นตามเวลาในประเทศไทยครอบคลุมพื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และบริเวณโดยรอบเพื่อรักษาความปลอดภัยและให้การจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับผู้มีความประสงค์ต้องการใช้งานโดรนเพื่อปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการจัดงานโดยตรงจะต้องดำเนินการดังนี้ยื่นคำขอล่วงหน้าแจ้งรายละเอียดการปฏิบัติการปฏิบัติตามข้อกำหนดปฏิบัติตามคำสั่งและเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจกำหนดอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้ใช้งานโดรนและประชาชนทั่วไปงดบินโดรนบริเวณที่ห่วงห้ามตลอดช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมและประชาชนและการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวมีความสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัยทั้งยังเป็นการสนับสนุนการประชุมระดับนานาชาติครั้งสำคัญให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพชนาการเหรียญทองรายงาน
2: กองทัพเรือฝึกซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งที่10เตรียมพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน6พฤศจิกายนปิดการสัญจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานสังฮีถึงสะพานพุทธคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
4: กองทัพเรือจัดการฝึกจัดรูปขบวนเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่3มิถุนายน2569โดยในวันนี้วันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมมีการฝึกซ้อมย่อครั้งที่10ตั้งแต่เวลา 12:00 นส่งผลให้มีการปิดการสัญจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานสังฮีถึงสะพานพุทธขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางและขออภัยในความไม่สะดวกสำหรับการฝึกซ้อมใหญ่กำหนดจัดขึ้น2ครั้งได้แก่วันที่21และ28ตุลาคมนี้ส่วนวันพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569การจัดขบวนครั้งนี้ใช้กำลังพลจากหน่วยต่างๆของกองทัพเรือจำนวน 2,200 นายและเรือพระราชพิธี52ลำจัดเป็น5ริ้ว3สายมีความยาว 1,280 เมตรและกว้าง90เมตรทั้งนี้ประชาชนสามารถชมการฝึกซ้อมและร่วมเฝ้ารับเสด็จได้ทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีถึงวัดอรุณราชวรารามโดยกำลังพลของกองทัพเรือทุกนายมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นไปอย่างเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
5: รักชาติศาสตร์กษัตริย์คือคุณสมบัติของคนไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0808-808-8009 0818-808-8009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด่นร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: ดิพ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
13: อสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ารเสพติด
1: สวัสดีทุกคนมาช่วยฉันคิดหน่อยเถอะ
2: อาจารย์ผู้ใหญ่ตามสบายละอ้วนไม่ใช่คงคิดอะไรมากหรอก
3: พึ่งพาอะไรไม่ได้เลยระวังนะอะไรที่ไม่ได้ใช้งานนานๆมันจะฝ่อ
2: ถ้าเลิกนะรู้ได้ยังไงว่ามันฝ่อแม้ว่ามันไม่ได้ใช้งานนานๆแต่มันก็ยังเด้งดึงดังดึงดังนะจ๊ะอาจารย์คุณหลับนะ
3: วันแกนั่นแหละทะลึ่ง
1: เอาหรือยังพอจะเป็นการเป็นงานทีไรคู่นี้ชวนออกนอกเรื่องตลอดนี่ฉันอยากให้ช่วยคิดกันหน่อยสิว่าถ้าเราให้โอกาสคนที่เลิกยาเสพติดจะทำอะไรยังไงที่จะป้องได้
2: โอกาสที่จะป้องได้แล้วนึกไม่ออก
3: โอ้เอ้ยคิดตั้งนานไม่ได้อะไรเลยนี่ผู้ใหญ่ก็ถ้าเลิกยาเสพติดมาได้ก็ช่วยหางานให้ทำพอมีงานทำชีวิตมันก็มีคุณค่าไง
1: เฮ้อเวลี่กูดมาแล้ว1ข้อช่วยหางานหาอาชีพให้แล้วอะไรอีกดี
2: ก็ถ้าเป็นนักเรียนก็หาที่เรียนต่อให้ไง
1: เอออันนี้ก็ใช่ข้อเสนอฉันนะให้ได้รับการชื่นชมยกย่องในฐานะบุคคลตัวอย่างและได้รับโอกาสเช่นเดียวกับบุคคลอื่นในสังคม
3: เอ๊ะถ้ามีกิจกรรมของหมู่บ้านผู้ใหญ่ก็มอบหน้าที่ให้เขาทำสิเขาจะได้มีความรับผิดชอบและก็ภูมิใจว่าสามารถช่วยเหลือสังคมด้วยเหมือนกันพอถึงตอนนี้นะผู้ใหญ่ก็ยกย่องชมเชยไปอีกชาวบ้านก็จะได้ร่วมชื่นชมคนถูกชมมันก็รู้สึกดีอะ
1: โอ้สุดยอดเจ๊กุหลาบนอกจากสวยแล้วพูดได้คมมาก
3: นี่มาให้ฉันคิดนู่นคิดนี่และผู้ใหญ่ล่ะคิดอะไรไว้บ้างเนี่ยฮะ
1: จริงๆที่พวกเราช่วยกันบอกท่านก็คิดเอาไว้หมดแล้วแต่อยากให้เราช่วยกันคิดเพื่อจะมีอะไรใหม่ๆบ้าง
3: โอ้ยผู้ใหญ่มันจะใหม่ยังไงกันสมองหมาปัญญาควายอย่างพวกเราแบบเนี้ยคิดอะไรใหม่ออกได้ล่ะผู้ใหญ่คิดไปเถอะแล้วจะให้ฉันช่วยอะไรก็บอกมาแล้วกัน
2: เดี๋ยวก่อนอาเจ้กุหลับนะใครชื่อเป็นหมาใครชื่อเป็นควายอ้วไม่ขอเป็นสักอย่างอาเจ้กุหลับเป็น2 อย่างเลยได้ไหม
3: โถมันก็แค่คำเปรียบไม่ได้ว่าใครซะหน่อยแต่ใครจะรับก็เชิญนะ
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดนอกจากชุมชนควรจะส่งเสริมให้ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้มีโอกาสเข้ารับการบำบัดรักษาแล้วควรส่งเสริมกิจกรรมอื่นๆที่สนับสนุนการบำบัดรักษาต่อเนื่องด้วยเช่นกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าของตนกิจกรรมที่ตอบสนองความท้าทายอย่างเหมาะสมและกิจกรรมที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกในชุมชนเป็นต้น
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ันดับแรกขอเรียนเชิญท่านมหาโดขึ้นมาอวยพรให้คู่บ่าวสาวด้วยครับขอเรียนเชิญครับ
1: สวัสดีญาติโยมทั้งหลายการเกิดการแก่การเจ็บ
0: เอาท่านมหานี่มันงานแต่งนะไม่ใช่งานเผา
1: เอางานแต่งแล้วนี
0: ่
1: งั้นขออวยพรให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวจงไปไม่กลับหลับไม่ตื่น
0: หยุดท่านมหาไปที่ชอบไปชอบได้แล้วปะโถเวรจริงๆ

0: วัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายผมจำได้ว่าเลือกตั้งครั้งที่แล้วหมู่บ้านนี้ตำบลนี้ลงให้ผมแค่ 2-3 คะแนนเองทั้งที่ผมก็อุตส่าห์มาร่วมงานของท่านเป็นประจำไม่เคยขาดมันเป็นเพราะอะไรหึ
1: ท่านสสครับนี่งานมงคลสมรสนะครับ
0: อ๋องั้นคราวหน้าอย่าลืมนะขอผมคนละคะแนนก็แล้วกันเอาล่ะสวัสดี
1: ศูนย์

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอ้ยน่าสงสารแม่ไอ้พุทธมันเนาะเวรกรรมอะไรก็ไม่รู้ดูสิพอไอ้พุทธเลิกยาได้กลับไปเรียนต่อเพื่อนก็ดันไม่ยอมรับมันอีกดูสิ
1: แล้วมันจะไปสนใจทำไมเพื่อนลีมีโถมไปไอ้พงนี่ไม่เขาก็ไปคบของอื่นสิ
0: พักคนเดียวก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่เนี่ยมันทั้งห้องเลยนะเซ
1: โอ้โหโอ้โหอังนี้อาแปะก็งงมากๆอย่างนี้มันก็เยอะเกินไปนะเด็กสมัยนี้มันไม่รู้เลยไงว่าพูดเสพพูดป่วยมันรักษากันไรพอหายแล้วในกระเมืองพวกเรานี่แหละแล้วถ้าไม่มีใครคบนะเหลือมันก็กลับไปคบกับกลุ่มที่เคยชวนมันเสพยาโอ้ทีนี้ละก็แย่ไปกังยาย
0: พูดอะไรอย่างนั้นแปะถ้ามันรู้เนี่ยมันก็คงไม่ทำอย่างนี้หรอก
2: นายแม่ไอ้พูดอยู่ไหน
1: ผู้ยายเอะอะมาเลยพักก่อนใจเย็นๆค่อยๆพูดตะกี้ว่าอะไรนะมะกรูดอยู่ที่ไหนมะกรูดอยู่ที่ไหนผู้ใหญ่จะเอามะกรูดกับมีหลังบ้านเต็มเลย
0: นี่นายมะกรูดผู้ใหญ่เขาถามหาแม่ไอ้พุทธเขาเพิ่งไปเมื่อกี้นี่เองนะผู้ใหญ่มีเรื่องอะไรกันผู้ใหญ
2: ่ก็เรื่องที่โรงเรียนไอ้พุทธนั่นแหละฉันไปคุยกับผอ.โรงเรียนมาแล้ว
0: แล้วเหรอท่านว่ายังไงล่ะผู้ใหญ
2: ่ท่านก็ไปทำความเข้าใจกับเพื่อนร่วมห้องไอ้พุทธมาแล้วนะอธิบายถึงความสำคัญของเพื่อนว่าจะช่วยเหลือเพื่อนที่เคยพลาดพลั้งไปติดยาได้ยังไงจะดูแลให้โอกาสได้ยังไง
1: อ่ะผู้ใหญ่ก็ยกตัวอย่างหน่อยสิฉันก็อยากรู้จะได้สองเล็กๆได
2: ้ก็อย่างเช่นอย่าแสดงท่าทีรังเกียจหรือนินทาซ้ำเติมเพื่อนต้องช่วยเหลือเพื่อนเมื่อเพื่อนพลาดพลั้งก็ต้องช่วยกันดูแลเข้าว่าผิดช่วยรั้งพลั้งช่วยเตือน
0: โอ้ใช่ผอ.นี่สอนดีน่านับถือจริงๆนะเนี่ย
1: แล้วเพื่อนไอ้พุงมันว่างไงกันบ้างอ่ะ
2: ดูแล้วก็เหมือนจะ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
6: สนับสนุนโดย
7: ยาอุปสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
8: ระวังนะลูก
9: ค่อยๆวิ่งนะลูก
8: อย่าปีนสูงนะ
9: เดี๋ยวล้มนะลูก
10: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10 ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
12: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
13: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10 เดือน
12: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
13: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10 เดือน
12: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนาน

0: ธันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ Be Quick สอบถามโทร1153
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
6: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
7: IMF ห่วงเทคโนโลยี AI มาพร้อมกับความเสี่ยงการโจมตีทางไซเบอร์ได้เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันหากสิ่งเหล่านี้พุ่งเป้าไประบบการเงินจะกลายเป็นความเสี่ยงต่อความมั่นคงเครือข่ายต่อต้าน IMF ชุมนุมประกาศค้างคืนหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สะท้อนเสียงผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายทางเศรษฐกิจบางช่วงเกิดการปะทะกันระหว่างตำรวจและผู้ชุมนุมขณะที่ผู้ชุมนุมพยายามติดป้ายบนสะพานลอยเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้านโฆษกตำรวจยันยังไม่ดำเนินคดีกับม็อบ IMF ยันไม่ใช้ความรุนแรงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายรัฐบาลยันข่าวเจ้าหน้าที่บริหาร IMF ตำหนิประเทศไทยเป็นเรื่องเท็จชี้จงใจดิสเครดิตทำแปดเปื้อนส่งศูนย์ข่าวปลอมตรวจสอบแล้วแนะประชาชนเช็คก่อนแชร์บอกไม่ต้องชอบหรือมองเป็นผลงานรัฐบาลแต่ขอให้ช่วยกันสนับสนุนอย่างสร้างสรรค์สื่อโลกรอยเตอร์สินหัวชมไทยแกร่งรับมือวิกฤตเศรษฐกิจพลังงานได้ดีรัฐบาลไม่ได้มองข้ามเศรษฐกิจโตช้ารายได้ประชาชนตำรวจนครบาลแจ้งเลี่ยงเส้นทางถนนรัชดาภิเษกตั้งแต่แยกอโศกมนตรีถนนสุขุมวิทถึงแยกพระราม4ตั้งแต่15ถึง16ตุลาคมนี้เพื่อความปลอดภัยในการประชุมระดับโลก IMF World Bank 2026คณะผู้แทนไทยกัมพูชาร่วมประชุม UNCLOS ครั้งที่2วันแรกประชุมแบบปิดไม่ให้สื่อเข้าร่วมนายกให้การต้อนรับประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ22ปีฉลอง95ปีความสัมพันธ์ทางการทูตรองโฆษกรัฐบาลขออย่ามองแค่ตัวเลขเดียว GDP 2% มาวัดค่าประเทศไทยยันเศรษฐกิจโตต่อเนื่องเช็คเลยเงินเข้าวันนี้ปภ.ออมสินลุยโอนเยียวยาน้ำท่วมรอบใหม่ 149,911 ครัวเรือนทุ่มก้อนโตทะลุพันล้านครอบคลุม17จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครอธิบดีกรมโยธาแจงดราม่าอดีตปลัดมหาดไทยแค่ความเห็นส่วนตัวยันจบแล้วไม่มีต่อความยาวสาวความยืดมหาดไทยอย่างรักกันดีทบ.โต้กัมพูชาใช้เวทีโลกกล่าวหาไทยด้วยข้อมูลบิดเบือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าบั่นทอนบรรยากาศการแก้ไขปัญหาพร้อมย้ำไทยยึดหลักมนุษยธรรมและเคารพกฎหมายระหว่างประเทศกทม.เปิดประตูระบายน้ำคลอง2สายใต้รับน้ำจากปทุมธานีพร้อมเฝ้าระวังต่อเนื่องเตือน11ชุมชนนอกแนวคันจุดฝันหลอระวังน้ำรั่วซึมแนวเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยาสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือ CAATแจ้งกฎใหม่สนามบินค้นกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารโดยไม่ต้องแจ้งเจ้าของเริ่มพรุ่งนี้16ตุลาคม69โดยเปิดตรวจเฉพาะกรณีพบสิ่งของต้องสงสัยและต้องมีเจ้าหน้าที่อย่างน้อย2คนร่วมกันตรวจโดยยึดหลักมาตรฐานสากลตำรวจไซเบอร์เปิดปฏิบัติการทลาย2เครือข่ายพนันออนไลน์ทั้งแอปเนโกคาสิโนและหวยเถื่อนผ่านไลน์บุกค้น6จุดเชียงใหม่เชียงรายและขอนแก่นจับผู้ต้องหา6รายพบเงินหมุนเวียนรวมกว่า330ล้านบาทต่อเดือนราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาแถลงว่ารถที่พายุใช้ผิดกฎทางเทคนิคโดยจะส่งผลกลับไปยังผู้จัดเพื่อทำการประกาศผลการแข่งขันโดยทางรยศท.มีหน้าที่ดูแลกติกาเท่านั้นกรมอุตุคาดฤดูหนาว69มาช้า1สัปดาห์กทม.ต่ำสุด19องศาเตือนภาคใต้รับมือฝนตกชุกหนาแน่นสำนักงานสลากแจ้งเลื่อนการออกรางวัลงวด16ธันวาคม2569เป็นวันที่17ธันวาคม2569
8: อุบัติเหตุลดได้ด้วยน้ำใจบนท้องถนนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
10: ร้านกำนันมานะ
9: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
10: ร้านกำนันมานะ
9: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอส1 FM 94.5 MHz
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอส1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณจงยุทธ
1: ทำไมล่ะครับ
0: คุณร้องมาทั้งหมดนี่ผมแปลได้ทั้งนั้น
1: แล้วครับ
0: ผอทอละผัวทิ้ง
1: ใช่แล้ว
0: นะไอ้ผอตอน่ะ
1: ผัวตาย
0: ครับไอ้ผอมอละผัวฉันยังมีทีนี้ยังสงสัยไอ้นี่แหละ
1: สงสัยอะไรล่ะคร
0: ับ ผอฉอยอมอนี่มันแปลว่าอะไรคร
1: ับ เอ้าผอฉอยอมอนี่ก็แปลว่าผัวฉันน่ะยังไม่มี
0: ป๊าๆๆอย่างนั้นมันก็สะบึมมากอ่ะสิ

0: 94.5 MHz
1: ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
2: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
3: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
6: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
9: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
10: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: าเซฟติด
1: อ้าวนี่ผู้ใหญ่มาช้าไปนิดเดียวนะเนี่ยไอ้ขวัญเพิ่งกลับไปเดี๋ยวนี้เอง
2: อ้าวแล้วทำไมฉันต้องเจอมันด้วยล่ะเจ๊กุหลาบ
1: ก็มันน่ะมากินข้าวที่ร้านท่าทางซึมซึมไม่มีความสุขฉันก็เลยไปถามสารทุกข์สุขดิบอะตามธรรมดาของคนที่เป็นห่วงบรรยายการน่ะ
3: เป็นห่วงหรือว่าอยากจะรู้เรื่องชาวบ้านเนี่ยว่าอยากจะรู้จริงๆ
1: เงียบเถอะนะแปะนี่ผู้ใหญ่มาเล่าฉันฟังนะเรื่องที่มันไปทำงานโรงงานที่อำเภอแล้วเพื่อนร่วมงานน่ะเกิดรู้มันเคยติดยาโอ้โหงานเข้าเลยเพื่อนๆแสดงออกชัดเลยว่าไม่อยากมาสูงสิงกับไอ้ขวัญน่ะ
3: ไอ้ยามีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอแม่คงอะไรใจแคบเหมือนเจ๊กุหลาบเลยอ่ะ
2: ไม่หรอกแปะคนเขาไม่เข้าใจโทษเขาสักทีเดียวก็ไม่ได้แต่ต้องทำให้เขาเข้าใจและเปลี่ยนความคิดว่าคนเคยติดยามันเป็นอดีตถ้าวันนี้เขาไม่ได้ติดยาเขาก็เป็นคนปกติเหมือนเรานี่แหละจะให้กลับไปแก้อดีตมันก็คงทำไม่ได้มีทางเดียวคือทำวันนี้และอนาคตให้ดีที่สุด
3: แล้วทีนี้จะทำยังไงต่ออาผู้ใหญ่ถ้าเพื่อนที่ทำงานมันไม่ยอมรับไอ้ขวัญนะ
2: ของแบบนี้มันก็ต้องให้เวลาช่วยพิสูจน์ตัวมันแล้วนะแต่ที่ฉันคิดออกนะจะลองไปคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของที่ทำงานไอ้ขวัญมาดูเขาอาจมีทีมงานช่วยคอยดูแลแล้วก็ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแล้วเขาอาจจะช่วยปรับเปลี่ยนความคิดเพื่อนร่วมงานของมันได้
1: เป็นเพื่อนร่วมงานภาษาอะไรเนาะรู้ว่าเพื่อนมีปมอยู่แทนที่จะช่วยส่งเสริมให้กำลังใจไม่มีเลยไม่อยากยุ่งก็อยู่เฉยๆก็ได้ไม่จะต้องแสดงออกไม่ต้องมาดูถูกกันโถนี่ถ้าไอ้ขวัญใจมันไม่เข้มแข็งพอนะเกิดไปใช้ยาอีกใครจะรับผิดชอบฮะ
2: เอานะใจเย็น
1: ๆฟังแล้วจี๊ดเลยเนี่ยฟังแล้วจี๊ด
3: ผู้อยากจะไปเมื่อไหร่อ่ะว่าเขาไปด้วยสิ
1: จะไปทำไมแปะฮะ
3: อยากเห็นหน้าเพื่อนใจดำของมันสิถ้าเจอนะว่าจะ
2: คงนี่เลยเป็นไงพอดีต้องเข้าไปอำเภอด้วยก่อนกลับก็แวะไปคุยที่ทำงานไอ้ขวัญมันซะหน่อย
3: พอลีพวกนี้ว่าติดธุระว่ะ
1: โอ้ยไม่ได้เรื่องเลยแปะปอดซะงั้นดีแต่ปากตลอดเนี่ย
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดเพื่อนร่วมงานมีส่วนในการมอบชีวิตใหม่ให้ผู้พลัดพรั้งเธอติดยาเสพติดได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แค่ให้กำลังใจไม่แสดงอาการรังเกียจไม่ดูถูกเหยียดหยามให้โอกาสเขาได้ทำงานเพื่อเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวการสนับสนุนให้ผู้เลิกยาเสพติดได้เดินไปในทางชีวิตที่ดีกว่าก็เท่ากับช่วยลดปัญหายาเสพติดของชาติได้ทางหนึ่งนั่นเอง
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าเรามีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านของเราด้วยท่านอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเราท่านเหล่านั้นได้ผ่านวันเวลาของชีวิตมาเนิ่นนานบางท่านต่อสู้สร้างชีวิตด้วยความยากลำบากกว่าจะตั้งครอบครัวเป็นหลักฐานมีฐานะส่งเสียเลี้ยงดูพวกเราซึ่งเป็นลูกๆหลานๆจนเติบโตทุกวันนี้เวลาที่ท่านจะอยู่กับเราคงไม่มากเท่าที่เคยมีมาความสมบูรณ์แข็งแรงของสังขารก็เสื่อมถอยลงจึงควรที่ลูกๆหลานๆจะได้ดูแลท่านบ้างรู้ว่าท่านชอบรับประทานอะไรกลับจากทำงานก็ซื้อติดไม้ติดมือมาฝากท่านพูดกับท่านด้วยคำที่ไพเราะท่านจะไปมาหาสู่เพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือไปทำบุญทำกุศลก็เป็นธุระให้ท่านบ้างตามโอกาสท่านจะยิ้มแย้มแจ่มใสสรรเสริญเราให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงฟังไม่จบเลยทีเดียวล่ะค่ะเราอย่าเห็นท่านเป็นเพียงคนแก่ที่อยู่บ้านเฉยๆว่างๆไม่มีอะไรทำหรือว่าไม่จำเป็นต้องทำอะไรลองมองเข้าไปในดวงตาของท่านสิคะบางครั้งในโอกาสที่อยู่ตามลำพังเราจะเห็นความหงอยเหงาความทอดอะไรในดวงตานั้นอย่าปล่อยให้ท่านเป็นคนแก่ที่ไร้ค่าว่างเปล่าเลยนะคะเมื่อท่านแสดงความสนใจสิ่งใดเราควรจะร่วมพูดคุยในสิ่งนั้นท่านอยากทำงานอดิเรกอะไรเราก็ช่วยส่งเสริมสนับสนุนอาทิตย์ที่แล้วดิฉันได้รับช่อกล้วยไม้ปั้นด้วยดินวิทยาศาสตร์งดงามมากค่ะแทบไม่เชื่อเลยว่าเป็นฝีมือของคุณป้าอายุ76ปีที่เปลี่ยนวันเวลาแห่งความหงอยเหงามาเป็นกล้วยไม้ช่อสวยได้หรือคุณยายที่อายุกว่า80ปีแล้วยังทำข้าวยำอย่างครบเครื่องให้หลานๆรับประทานในโอกาสปิดภาคเรียนเมื่อคนแก่ในบ้านมีความสุขสุขภาพจิตของท่านดีไม่จู้จี้ขี้บ่นมีผลให้ท่านรับประทานอาหารได้ร่างกายก็แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายลูกๆหลานๆก็พลอยมีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่อบอุ่นย่อมเป็นภูมิต้านทานความชั่วร้ายทุกชนิดที่จะมาแผ่วผ่านลูกหลานของเราท่านเหล่านั้นจึงเปรียบเสมือนพระในบ้านที่คุ้มครองผองภัยทั้งปวงรอยยิ้มของผู้สูงอายุในบ้านจึงเป็นสื่อสายใยแห่งความสุขของทุกคนในครอบครัวนั่นเองค่ะและพบกันใหม่กับสารคดีชุดสร้างโลกด้วยรอยยิ้มตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ
1: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
0: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ดีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสารคดีสว่างกลางใจในวันนี้จะนำคำสอนในพระพุทธศาสนานะคะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนเอาไว้ในเรื่องของการเลี้ยงดูบุตรให้เป็นคนดีก็มีหลักสำคัญอยู่4ประการมานำเสนอค่ะ1นะคะพ่อแม่ต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้กับลูกการที่ลูกจะได้ดีต้องมีแบบมาตรฐานที่ดีให้ลูกดูก็คือพ่อแม่ควรจะรักษาศีล5ได้อย่างเป็นปกติต้องไม่ทำตัวเกะกะระรานชาวบ้านไม่เป็นอันธพาลไม่ลักขโมยไม่โกงไม่เจ้าชู้ไม่เล่นการพนันไม่แตะต้องอบายมุขทุกชนิดไม่โกหกแม้นเพียงการล้อเล่นสนุกสนานตั้งใจทำมาหากินอยู่ในศีลในธรรมตื่นแต่เช้ารู้จักสวดมนต์ไหว้พระตักบาตรพ่อแม่ที่ดีจะไม่เพียงแต่พูดต้องทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยถ้าเอาแต่สอนลูกแต่ไม่ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกดูลูกจะเชื่อได้อย่างไรล่ะคะก็เหมือนแม่ปูที่เดินคดไปคดมาลูกปูก็ต้องเดินตามแม่ปูแบบเดียวกันเลยค่ะข้อ 2พ่อแม่ต้องหาเพื่อนดีๆให้ลูกคบเมื่อลูกโตขึ้นเข้าโรงเรียนลูกมีเวลาอยู่ใกล้ชิดเพื่อนมากกว่าพ่อแม่นะคะโอกาสที่ลูกจะถ่ายทอดนิสัยจากเพื่อนก็จะมีมากไม่ว่าที่บ้านพ่อแม่จะอบรมลูกดีอย่างไรถ้าลูกคบเพื่อนไม่ดีลูกจะถ่ายทอดนิสัยไม่ดีนั้นมาจากเพื่อนนิสัยที่ดีของลูกก็จะเสื่อมหายไปแต่ถ้าเพื่อนของลูกเป็นคนดีมีความประพฤติเรียบร้อยก็จะเป็นการตอกย้ำความดีและนิสัยที่ดีให้ฝังลึกลงไปในใจของลูกของเรามากยิ่งขึ้นทำให้ลูกของเรามีความมั่นคงในความดีค่ะพ่อแม่ต้องช่วยคัดเลือกเพื่อนที่ดีให้กับลูกคอยติดตามดูความประพฤติของลูกแล้วก็เพื่อนของลูกอย่างใกล้ชิดควรเปิดโอกาสให้เพื่อนสนิทของลูกนะคะมาที่บ้านบ่อยๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่จะได้สังเกตความประพฤติของเพื่อนลูกไปด้วยค่ะข้อ 3พ่อแม่ต้องหาหนังสือดีๆให้ลูกอ่านวัยเด็กเป็นวัยแห่งความจำเด็กเห็นอะไรก็มักจะจำอย่างฝังใจไปนานไม่ว่าจะจำมาจากพ่อแม่จากเพื่อนจากหนังสือที่อ่านหนังสือเป็นเพื่อนที่ไม่มีชีวิตจิตใจแต่มีอิทธิพลต่อความประพฤติของลูกเป็นอย่างยิ่งค่ะพ่อแม่ต้องคัดเลือกหนังสือที่มีคติธรรมให้ลูกอ่านต้องหาอุบายให้ลูกอ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกจนจำได้เพื่อเอาไว้เป็นแม่บทในการประพฤติปฏิบัติของลูกต่อไปฝึกฝนให้ลูกรักการอ่านหนังสือแต่อย่าปล่อยให้ลูกหาหนังสือมาอ่านเองนะคะมิฉะนั้นแล้วลูกอาจจะนำหนังสือที่ขาดศีลธรรมมาอ่านก็ได้และในยุคปัจจุบันนี้นอกจากจะดูแลเรื่องหนังสือของลูกแล้วก็ยังมีสื่ออื่นๆอีกอย่างเช่นทีวีวิดีโอเกมส์คอมพิวเตอร์ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ควรจะศึกษาหาความรู้เอาไว้บ้างจะได้แนะนำลูกได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของเรื่องนั้นๆค่ะข้อ 4พ่อแม่ต้องหาครูอาจารย์ที่ดีมาสอนลูกครูทั้งโลกพ่อแม่จะต้องเลือกครูที่มีความรู้ดีมีความประพฤติดีมาสอนลูกให้ลูกมีความรู้สำหรับประกอบอาชีพทำมาหาเลี้ยงชีวิตได้ครูทางธรรมคือพระสงฆ์ที่มีความประพฤติดีงามเพื่อให้ลูกประทับใจในความประพฤติดีงามนั้นๆตั้งแต่ยังเยาว์วัยคุณผู้ฟังคะอนาคตของลูกจะสดใสไร้ความกังวลหากพ่อแม่อบรมเลี้ยงดูลูกได้ครบทั้ง4ประการตามคำสอนของพระพุทธองค์ที่ได้ตรัสสอนไว้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: ดิพ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
9: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
9: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่5ความพอเพียงเริ่มต้นที่บ้านค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ชีวิตของพี่ในวัยเด็กเนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเราก็จะบอกลูกเหมือนกันว่าลูกควรผลักดันตัวเองเหมือนแม่ที่เคยผลักดันตัวเองนะ

0: เบื้องหลังความสำเร็จที่นำพาชีวิตเด็กหญิงชาวราชบุรีให้ก้าวไกลถึงวันนี้กี่คนจะรู้ว่ามีรากฐานจากครอบครัวที่บ่มเพาะความคิดให้เป็นสมบัติติดตัวครอบครัวลูก5คนคุณพ่อเป็นนายทหารชั้นผู้น้อยและคุณแม่ขายของชำคือจุดเริ่มต้นชีวิตของคุณเจี๊ยบกาญจนาภรปลอดภัยค่ะ
1: ชีวิตของพี่ในวัยเด็กเนี่ยพี่ประทับใจทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่มองเห็นพ่อกับแม่เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีพ่อเงินเดือนเท่าไหร่แม่ช่วยอะไรได้บ้างลูกก็ต้องมองเห็นว่าทั้งพ่อและแม่เนี่ยได้เหนื่อยสาหัสแล้วอ่ะแต่ละคนเนี่ยกระจายงานไปใครจะทำอะไรได้มันก็มีทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเด็กๆนะคะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะถูกมองเห็นโดยความเป็นจริงว่าสถานภาพที่เรากำลังเผชิญอยู่เนี่ยเราควรจะทำอะไรเพื่อรับกับสถานการณ์นั้น
0: ด้วยเห็นความสำคัญของการศึกษานะคะลูกทั้ง5จึงถูกผลักดันให้เรียนหนังสือต่อในกรุงเทพเพราะยุคนั้นกรุงเทพคือศูนย์กลางการศึกษาที่สมบูรณ์ที่สุดแต่การใช้ชีวิตในเมืองกรุงไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะ
1: ต้องคิดจัดระบบกินแบบไหนถึงจะพอแล้วก็ต้องอยู่แบบไม่ได้กระเสือกกระสนซะจนจะต้องไปทำอะไรที่มันเสื่อมเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องอยู่ในขอบเขตของความคิดที่พ่อแม่ได้ป้อนให้ด้วยสิ่งที่จะทำให้ได้คือเรากลับบ้านแล้วก็ไปเอาข้าวสารมาไปเอาไข่มาวันไหนที่เราไม่กินแกงก็คือไข่ต้มเกลือถั่วลิสงเนี่ยถุงนึงเบลอเลย5บาทกินกับข้าวต้ม อะไรนะผักกระป๋องอะไรอย่างเงี้ย
0: เมื่อชีวิตมาถึงจุดเปลี่ยนเงินค่าใช้จ่ายที่ทางบ้านให้ไม่สามารถจัดสรรให้พอเพียงกับค่าครองชีพที่สูงลิ่วในสมัยนั้นได้คุณกาญจนาภรจึงต้องมองหางานพิเศษทำเพื่อเสริมรายได้ให้อยู่ได้อย่างพอเพียงและก่อนจะเริ่มต้นก้าวสู่อาชีพนางแบบในวัยเพียง19ปีเธอก็ได้ปรึกษากับครอบครัวค่ะ
1: เราก็เดินเข้าไปขอแม่ว่าแม่เจ็บดูแล้วว่ามันไปไม่รอดต่อให้กินไข่เค็มตัวเราก็ยังไม่พอมันจะมีวันที่ขาดอยู่ก็พูดกับแม่โดยตรงว่าตกลงทำงานแล้วก็จะสัญญาว่าจะไม่ทำให้เสื่อมเสียอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็ผ่านขั้นตอนตรงนั้นมาดีใจบอกได้งานทำละภูมิใจมากค่ะสามารถช่วยเหลือตัวเองและช่วยเหลือพี่ช่วยเหลือน้องให้พ่อได้มีให้แม่ก็จะยิ้มกับความที่ไม่ต้องเหนื่อยเหมือนแต่ก่อน
0: คุณกาญจนาภรก้าวสู่วงการนางแบบพร้อมภูมิคุ้มกันทางความคิดที่ถูกปลูกฝังจากครอบครัวนะคะคือสิ่งที่ทำต้องไม่สร้างความเสื่อมเสียเธออยู่ในกลุ่มนางแบบแถวหน้าของเมืองไทยกระทั่งแต่งงานค่ะเธอจึงวางทุกสิ่งเพื่อรับหน้าที่แม่บ้านดูแลสามีและลูกอย่างเต็มใจค่ะ
1: มันดูเหมือนจะสวยหรูได้แต่งงานได้สามีที่มีอาชีพการงานที่ค่อนข้างจะดูแล้วมั่นคงนะคะแล้วก็มีลูกที่น่ารักเราก็ทิ้งละแล้วเราก็คว้าสิ่งใหม่คือชีวิตของลูกที่เราแบบให้กำเนิดมาเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้แบบเป็นคนที่มีคุณภาพพอสมควรตามที่เราสามารถได้แต่ทีนี้ในครอบครัวเริ่มเครียดสิ่งที่เราไม่คาดหวังอะเราต้องการความซื่อสัตย์เราต้องการความไม่เปลี่ยนแปลงแล้วเราก็ได้ทำจนถึงที่สุดแล้วจนตัดสินใจว่าแยกเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ณวันที่คุณกาญจนาภรตัดสินใจแยกทางกับสามีเธอขอเป็นผู้เลี้ยงลูกทั้ง3ที่อายุ6ขวบ5ขวบและ2ขวบเมื่อต้องเป็นผู้นำครอบครัวคุณกาญจนาภรกลับไปรับงานเดินแบบอีกครั้งนึงค่ะพร้อมกับได้งานประจำเป็นประชาสัมพันธ์โรงแรมชั้นนำแห่งหนึ่งในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคุณกาญจนาภรถ่ายทอดสิ่งที่เธอได้รับการปลูกฝังจากคุณพ่อคุณแม่นั่นคือสอนลูกให้มองเห็นความจริงที่เผชิญอยู่บอกเล่าประสบการณ์ชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งเพื่อให้พวกเขามีเกราะป้องกันต่อเหตุการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นค่ะ
1: คือความจริงใจแล้วก็เปิดเผยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวทำอะไรได้เท่าที่บรรพบุรุษถ่ายทอดให้มาเราก็พยายามถ่ายทอดไปและปรับใช้ให้เข้ากับยุคสมัยด้วยเหมือนเล่านิทานให้ลูกฟังค่ะเอาเริ่มต้นตั้งแต่แยกทางเราเคยอยู่บ้านหลังใหญ่เราต้องไปเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ห้องแคบๆแล้วก็อยู่ด้วยกัน5คนค่ะมีพี่เลี้ยงเด็กด้วยเราก็พยายามบอกลูกว่าตอนนี้ชีวิตเราเปลี่ยนไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยลูกก็จะมีกินมีอยู่มีที่เรียนอะไรเงี้ยไม่แตกต่างจากเดิมเลยแต่ว่าอันเนี้ยแม่ให้ไม่ได้นะสมมติของเล่นเขาเคยมีบาร์บี้เป็นบ้านหลังๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีรถรีโมทเราก็บอกว่าอันนี้มันก็รถเหมือนกันนะลูกนะเราก็ใช้มือกลิ้งเอาอะไรเงี้ยจะสอนเยอะมากต้องพยายามบอกเขาค่ะด้วยเหตุและผลด้วยความเป็นจริงคืออยู่ที่เราต่างหากที่เราจะป้อนให้เขาแบบไหนแล้วก็เสื้อผ้ารถที่ใช้ทุกอย่างลดลงหมดเลยแล้วก็รถมีไม่รู้กี่คันเนี่ยมันเหลือแค่นี้มีรถอยู่แล้วเป็นรถเก่า

0: ก่าๆเงี้ยแอร์ไม่มีเลยก็ต้องอดทนร้อนก็เอาพัดเอาก่อนอะไรอย่างเงี้ย
1: ในด้านการทำงานนะคะคุณกาญจนาภรพาลูกไปรู้จักทุกงานที่เธอทำค่ะ
0: คือเดิมเนี่ยเขาก็เห็นเราอยู่บ้านเป็นเย็บเพิงทำกับข้าวถูบ้านอยู่แค่นั้นเองอะไรเงี้ยแต่วันนึงเนี่ยเราลุกขึ้นมาทำงานนอกบ้านเนี่ยต้องพาเขาไปดูให้เห็นให้หมดเลยว่าเราทำอะไรแล้วงานเป็นอย่างไรคือทุกคนจะจำได้หมดภาพยายกาญจนาภรนี่จูงลูก3คนไปดูเดินแบบพี่น้องพี่ป่านะอาก็จะเอ็นดูแล้วก็จะมีแบบเพศหญิงเพศชายเพศที่3อะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะการพูดจามันก็จะแตกต่างกันออกไปอะไรเงี้ยเราก็จะต้องอธิบายลูกคุยกับลูกว่าเขาพูดอย่างเงี้ยเพราะอะไรมันหมายความว่ายังไงแต่คนเนี้ยไม่ได้น่ากลัวนะลูกจิตใจข้างในเขาดีนะเพราะว่าไม่อยากให้เขาแบบว่าถูกอยู่แต่ในบ้านอันไหนไปได้ไปค่ะงานโรงแรมเนี่ยเวลาคริสต์มาสต้องจัดต้นไม้แล้วเอาเขามาช่วยเลยวิ่งกันให้ทั่วโรงแรมเลยอะแต่ก็ต้องมีพี่เลี้ยงคอยดูเหมือนกันนะเพราะว่าเดี๋ยวไปทำของอะไรเสียหายเงี้ยเขาก็จะเห็นว่าตั้งแต่เช้าจะหลดค่ำเนี่ยเราทำอะไรบ้างแล้วกว่าจะได้เงินมาเนี่ยกว่าจะได้อะไรแต่ละชิ้นต้องบอกเขาอะอันเนี้ยของแม่ได้มาเดือนเท่านี้เห็นไหมแล้วมาซื้อบ้านหลังนี้ไงแต่ว่ามันหลังเล็กๆนะเขาก็วิ่งขึ้นวิ่งลงเปิดห้องนู้นเปิดห้องนี้เป็นภาพที่น่ารักมากแล้วก็เขาบอกไม่เห็นจะเล็กเลยแม่เนี่ยคำเนี้ยมันสร้างกำลังใจให้เรามากเลย
1: การเห็นชีวิตตามความเป็นจริงอดทนต่อสถานการณ์มีความเพียรในการทำงานแล้วบริหารรายได้ให้พอดีกับความจริงที่เป็นอยู่ทำให้หญิงเดี่ยวเลี้ยงลูก3นำครอบครัวก้าวไปข้างหน้าแต่เธอไม่ลืมพิจารณาข้อบกพร่องในชีวิตเพื่อเป็นบทเรียนที่ดีค่ะ
0: มีความรู้สึกว่าเราทำให้ลูกหมดเหมือนกับเขาขาดความอบอุ่นอันนี้เป็นสิ่งที่ผิดจริงๆแล้วควรจะให้เขาเนี่ยทำเองบ้างไม่เหมือนกับเราตอนเล็กๆเราต้องทำกันเอง
1: กับการคาดหวังต่อลูกทั้ง3เธอให้แง่มุมว่า
0: พี่ไม่คาดหวังเลยนะจริงๆอยากทำให้ลูกเนี่ยเจริญกว่าเราแล้วลูกอยู่ได้บนโลกใบนี้อย่างคนที่มีคุณภาพพอสมควรหรือเหนือกว่าเราเท่านั้นเองอะแล้วถ่ายทอดสิ่งที่มันเป็นบรรพบุรุษเราถ่ายทอดมาคุณงามความดีอย่าไขว้เขวถามว่าผลลัพธ์มันจะดีมากไหมเราสรุปไม่ได้เพราะว่าชีวิตมันไม่ได้จบนะวันนี้แต่เท่าที่เรามองเห็นเนี่ยเราก็พอใจแล้วล่ะที่ลูกเราไม่ได้เกะกะสังคมแล้วก็มีความคิดที่ไปในทิศทางที่ดีเนี่ยก็พอแล้วค่ะแต่ถามว่าจะคาดหวังว่าให้เขาแบบโอ้โหสร้างชื่อเสียงให้เราก็คงไม่ถึงขนาดนั้นแต่ขอให้ตั้งใจเรียนและเรียนให้จบเราก็จะบอกลูกเหมือนกันว่าลูกควรผลักดันตัวเองเหมือนแม่ที่เคยผลักดันตัวเองนะแต่ยังยึดมั่นอยู่ในความพอดีนะอย่าไปให้เดือดร้อนคนอื่นหรือกระเสือกกระสนตะเกียกตะกายซะจนน่าเกลียดไม่เอาแต่ทำอย่างไรให้ตัวเองมีวิวัฒนาการอะไปแต่ละลำดับอายุพี่เคยแบบเขียนเป็นช่องๆไว้ให้เขาดูเลย20แม่ทำอะไร30แม่เป็นอะไร40แม่เป็นอะไรอะไรเงี้ยถ้าคุณทำไม่ได้แบบนี้เนี่ยคุณอยู่ลำบากแล้วนะคุณอย่าอยู่กับที่นะสมองคุณต้องคิดนะว่าคุณจะทำอย่างไรให้ชีวิตคุณอะพัฒนาไปมากกว่านี้แต่ไม่ได้แบบว่าน่าเกลียดอะคือบางคนทะเยอทะยานจนน่าเกลียดอะแต่ของเราให้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได
1: ้และนี่คือคุณกาญจนาภรปลอดภัยหญิงสาวที่ยืนหยัดต่อสู้นำชีวิตของเธอและลูกๆก้าวไปข้างหน้าด้วยมรดกทางความคิดและจิตใจที่เข้มแข็งที่เธอได้รับการหล่อหลอมจากครอบครัวด้วยความพอเพียงค่ะ
2: จะต้องเชื่อมั่นและยืนหยัดในเหตุผลและความดีถ้าทุกคนมีความมั่นคงไม่หวั่นไหวต่อความวิปริตผันผวนของสังคมช่วยกันปลูกฝังความรู้ความคิดความมีเหตุผลให้เกิดมีในอนุชนสังคมของเราก็จะเข้ารูปเข้ารอยดีขึ้นเป็นลำดับพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา30พฤศจิกายน2514เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ตอนที่15บริหารการเงินการลงทุนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ความเสี่ยงมีอยู่ในทุกด้านในชีวิตและหลายครั้งเนี่ยความเสี่ยงเกิดจากความไม่รู้บางคนคิดว่าเขาเปิดร้านขายอาหารดูถ้าจะกำไรดีเราก็เปิดบ้างโดยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การที่จะไปเปิดร้านอาหารเนี่ยต้องการความรู้อะไรบ้างความไม่รู้เนี่ยเป็นความเสี่ยงที่ทำให้คนเสียหายเยอะมาก
3: คนที่มีความโลภเนี่ยบางทีก็อาจจะลงทุนเกินตัวเราต้องประเมินตนเองเรารับผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยได้ในระดับไหนอันนั้นก็จะเป็นตัวชี้วัดว่าระดับเพียงพอของเราหรือเป็นอย่างไร
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่คิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่เหมาะกับคนทำธุรกิจหรือนักลงทุนแสดงว่าคุณยังเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงไม่รอบด้านซึ่งน่าเสียดายที่คุณพลาดมุมมองด้านนี้ไปค่ะคุณนวพรเรืองสกุลอดีตนักบริหารการเงินที่ผันตัวเองมาเป็นที่ปรึกษาอิสระสะท้อนมุมมองแห่งความพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนโดยได้แรงบันดาลใจมาจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
2: พระองค์ท่านพูดชัดเจนมากพร้อมกับยกตัวอย่างด้วยเราแต่ละคนเนี่ยควรจะต้องลงมือทำงานแล้วก็ท่านก็ชี้ให้เห็นนะคะว่าความพอเพียงเนี่ยเราควรจะต้องมีพออยู่พอกินพออยู่พอกินเนี่ยหมายความว่าไม่จำเป็นจะต้องวิ่งไปให้ทันโลกเขาในขณะที่เราเองยังมีปัญหาอื่นๆอยู่เนี่ยนะคะเราควรที่จะพยายามหันกลับมามองตัวเราเองและตั้งต้นสร้างรากฐานในชีวิตให้มีความแน่นซะก่อน
4: จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งแบบพื้นฐานและแบบก้าวหน้าเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานคือการที่คนแต่ละคนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ส่วนเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าก็คือการพัฒนาสู่การแลกเปลี่ยนร่วมมือช่วยเหลือกันและไม่ว่าจะเป็นแบบใดก็ล้วนนำมาซึ่งความอยู่ดีมีสุขของสังคมด้วยกันทั้งนั้น
2: เศรษฐกิจพอเพียงถ้าจะโยงมาใช้กับเรื่องของการเงินการลงทุนเนี่ยนะคะสิ่งที่ดิฉันเองมองเนี่ยว่าคล้ายที่สุดเนี่ยก็คือชมรมออมทรัพย์ในหมู่บ้านไงคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเงินฝากสำหรับระบบสถาบันการเงินปัจจุบันเนี่ยเงินฝากหาไม่ยากใครมาก็รับทั้งนั้นแต่เงินกู้เนี่ยจะให้ต้องวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์อีกเนี่ยนะคะและชุมชนห่างไกลเนี่ยโอกาสจะได้เงินกู้จะน้อยเพราะว่าสถาบันการเงินซึ่งเขาอยู่ในส่วนกลางหรือว่าในชุมเมืองใหญ่ๆก็จะไม่รู้จักก็ตั้งชมรมออมทรัพย์ขึ้นมาจะได้มีเงินให้กู้กันเองมีเงินออมกันเองอยู่ในหมู่บ้านเลยขึ้นมาชุมชนที่แข็งแรงกว่านั้นหน่อยเนี่ยก็จะกลายเป็นระบบสหกรณ์ให้กู้ในหมู่สมาชิกพอมีเงินเหลือก็อาจจะไปให้สหกรณ์อื่นกู้นั่นก็คือเราเริ่มข้ามไปอีกหมู่บ้านนึงอีกชุมชนนึงนะคะแล้วพอเลยไปเนี่ยก็จะมีสมาพันธ์สหกรณ์ในท้ายที่สุดถ้าสหกรณ์มีเงินเหลือหรือมีเงินไม่พอมันก็จะไปในระดับชาติได้แล้วมันก็จะค่อยๆขยายไปอันนี้ค่ะคือดิฉันคิดว่าเป็นส่วนของการที่จะเห็นเรื่องระบบการเงินเริ่มต้นพึ่งพิงตัวเองค่อยๆขยายออกไปแล้วแต่ละคนก็จะฐานจะมั่นคงแข็งแรงระบบสหกรณ์และระบบออมทรัพย์หมู่บ้านเนี่ยมีอยู่แล้วแต่มักจะถูกละเลยไม่ให้ความเข้มแข็งเท่าที่ควร
4: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่เพียงแต่สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการเงินแต่ยังเป็นแนวทางที่กระตุ้นเตือนให้เราคำนึงถึงความเสี่ยงในระดับต่างๆซึ่งความเสี่ยงนี้สามารถควบคุมหรือลดลงได้ด้วยการแสวงหาความรู้ให้รอบด้านในสิ่งที่คุณสนใจลงทุนค่ะ
2: ความเสี่ยงมีอยู่ในทุกด้านในชีวิตอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นคนเดินถนนเนี่ยเราก็จะคิดว่าความเสี่ยงก็คือถูกรถชนเราก็จะมองว่าคนขับรถยนต์เนี่ยดีจังแต่ความเสี่ยงของคนขับรถยนต์ก็มีเรื่องอื่นรถเสียรถตายอุบัติเหตุซึ่งถ้าเกิดก็รุนแรงกว่าคนที่เดินชนกันเองอยู่ข้างถนนอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ในสถานะอันนั้นเนี่ยเราก็จะไม่รู้และหลายครั้งเนี่ยความเสี่ยงเกิดจากความไม่รู้ในการลงทุนเนี่ยจะเห็นเยอะมากนะคะบางคนคิดว่าเขาเปิดร้านขายอาหารดูถ้าจะกำไรดีเราก็เปิดบ้างโดยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอการที่จะไปเปิดร้านอาหารเนี่ยต้องการความรู้อะไรบ้างคนที่เห็นเขาเล่นหุ้นแล้วรวยๆก็ลงมั่งสิโดยที่ตัวเองก็ไม่เคยรู้ว่าความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นเนี่ยคืออะไรความไม่รู้เนี่ยเป็นความเสี่ยงที่ทำให้คนเสียหายเยอะมากเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรในชีวิตสิ่งแรกที่ตั้งต้นก็คือหาความรู้ในเรื่องนั้นๆค่ะถ้าเรารู้ว่าความเสี่ยงคืออะไรเราก็รู้วิธีที่จะจัดการกับมันนะคะถ้าเราไม่รู้ความเสี่ยงคืออะไรเราก็คงจะจัดการกับมันไม่ได้
4: พร้อมๆกับคุณนวพรเรืองสกุลที่ปรึกษาอิสระที่เชื่อมั่นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนดร.ประสานไตรรัตน์วรกุลอดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ผู้คร่ำวอร์ดในแวดวงการลงทุนกว่า10ปีปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชน
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
5: ข่าวค่ำ
6: ร่วมข่าวเด่น
7: เป็นข่าวดัง
8: สารพันเรื่องราว
7: ใน
6: เคาะข่าวค่ำ
9: สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำค่ะทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกนะคะวันนี้เราเจอกันวันพฤหัสที่15ตุลาคม2569ค่ะทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณนะคะสามารถติดตามได้อีก1ช่องทางทาง Facebook News เคาะข่าวค่ำและสามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้ทางพอดคาสต์นะคะวันนี้ประเด็นสำคัญเรื่องใหญ่เลยราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยเผยผลการตรวจสอบรถโกคาร์ทของน้องพายุชี้ชัดว่าผิดกติกานะคะเรื่องการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ขณะที่ DSI บุกจับพนักงานโรงแรมโดยอ้างว่าเป็นอาจารย์มหาลัยชื่อดังทำวิจัยเพศวิถีหลอกนักเรียนส่งภาพคลิปลับหวังลวงไปข่มขืนค่ะพบหลักฐานเป็นไฟล์ลามกมากกว่า 5,000 ไฟล์ขณะที่เครือข่ายต่อต้านการประชุม IMF World Bank ผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะก็จะเกิดการกระทบกระทั่งกับทางตำรวจด้วยนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวกันช่วงหน้าค่ะ
10: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
11: ้น้องครับเปิดบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
12: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
13: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวง DE
14: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
15: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
14: Green Bio มีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
16: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
17: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล SSSS

0: ีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ข่าวค่ำช่วงแรกวันนี้นะคะเราไปกันที่ประเด็นร้อนเลยการประท้วงผลการแข่งขันโกคาร์ทของน้องพายุลูกคุณชมพู่อารยาและคุณน็อตวิษณุนะคะซึ่งน้องได้เข้าเส้นชัยเป็นที่1แต่ปรากฏว่าคุณปอตนุพัฒน์ซึ่งเป็นคุณพ่อของน้องแมคลาเรนส์ค่ะก็ประท้วงนะคะบอกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์นะคะก็คือตัวเสื้อสูบที่ไปเอาเสื้อสูบของปี2014มาใส่เอาไว้ในเครื่องยนต์ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่ามันอาจจะไม่เป็นธรรมกับผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด21ทีมหรือเปล่าปรากฏว่าผู้จัดก็ส่งเรื่องนี้ไปให้ทางราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยเป็นผู้ชี้ขาดนะคะวันนี้ผลออกมาแล้วค่ะทางราชยานยนต์ได้แถลงนะคะกรณีที่มีการแข่งขันโกคาร์ทค่ะโดยคุณพฤกรัตรัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์นะคะซึ่งเป็นนายกสมาคมบอกว่าการประท้วงการแข่งขันรถยนต์ก็ถือเป็นเรื่องปกตินะซึ่งรอบนี้เป็นการประท้วงข้อสงสัยในกติกาและเทคนิคไม่ได้ประท้วงตัวนักแข่งค่ะพอมีการประท้วงมาก็ต้องมีการตรวจสอบตามขั้นตอนทีนี้รถของน้องพายุคือรถหมายเลข69จากทีม DT Motorsport ทำผิดกติกาอันนี้รยศทเนี่ยชี้ชัดเลยว่าทำผิดกติกาจริงๆจุดที่มันผิดก็คือเครื่องยนต์กราบซ้ายมีตัวเลขที่ผิดไปเพราะว่าตามกติกาแล้วตัวเลขเครื่องจะต้องเป็นตัวเลขเดียวกันคือมันเป็นต้องเป็นนัมเบอร์ที่เป็นเซตเดียวกันหมดแม้จะไม่อาจทราบได้ว่าจะทำให้รถแรงขึ้นหรือไม่คือประเด็นเรื่องรถแรงไม่แรงเนี่ยนักข่าวก็ถามนะแต่ว่าท่านนายกสมาคมเนี่ยบอกว่าขอไม่ตอบละกันว่ามันเป็นจุดที่ทำให้รถแรงขึ้นหรือไม่แรงหรือเปล่าเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเรื่องมันไม่จบก็จะไปเปิดภาพไปไล่กันอีกว่าเอาใครล้ำใครถอยอยู่มากกว่ากันนะคะก็อยากจะให้เรื่องนี้มันไม่เกิดดราม่าตามมาทีนี้อธิบายต่อประเด็นเรื่องของเสื้อสูบนะคะซึ่งคนที่เขาประท้วงเนี่ยเขาบอกว่าเสื้อสูบของรถคันที่น้องพายุขับเป็นเสื้อสูบของปี2014ซึ่งมันเป็นรุ่นเก่าใช่ไหมคะนายกสมาคมก็อธิบายว่าถ้าเป็นเสื้อสูบรุ่นใหม่2026มันจะมีจุดสังเกตได้ก็คือตัวเลเซอร์มาร์กิ้งอยู่2จุดจะอยู่บนเสื้อสูบเลยค่ะแล้วก็มีโลโก้ IAME เป็นตัวเล็กๆอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดมันเป็นรุ่นเก่าที่น้องพายุใช้เนี่ยคือปี2014จะไม่มีเลเซอร์มาร์กิ้งแล้วก็โลโก้เลยทีนี้อย่างที่บอกว่าจะมีผลกับความแรงของรถหรือเปล่าอันนี้ท่านบอกว่าขอไม่ตอบละกันนะคะแล้วก็จะต้องนำผลนี้ส่งกลับไปให้กับทางผู้จัดนะคะเพื่อจะได้เอาไปพิจารณาต่อว่าจะส่งผลกับการผลการแข่งขันอย่างไรต่อไปนะคะส่วนขั้นตอนการลงโทษนายกสมาคมก็อธิบายว่าตามหลักปกติแล้วถ้าหากพบการตรวจเลขเครื่องแล้วมันผิดกฎก็จะต้องมีการ disqualify ก็คือตัดสิทธิ์ลดลำดับให้ไปอยู่ลำดับสุดท้ายเลยแต่ว่าเขาแข่งกันมา3เลสถูกไหมคะน้องพายุเนี่ยเลส1เลส2ไม่ได้มีปัญหามามีปัญหาเลสที่3ก็ไม่ได้ส่งผลกับ2สนามแรกอันนี้นายกสมาคมบอกนะคะพอถามว่ามันจะต้องมีการแข่งขันใหม่ไหมอันนี้ท่านบอกว่าก็เป็นเรื่องของผู้จัดแล้วจะต้องไปพิจารณาดูว่าการแข่งรถถ้ามีการประท้วงมานะคะจะดำเนินการอย่างไรต่อไปแต่ท่านก็บอกว่าจริงๆเรื่องการประท้วงเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยมากเลยแต่ความจริงอ่ะมันควรต้องจบตั้งแต่ในสนามแล้วผู้จัดควรจะเป็นผู้ตัดสินว่าผลการแข่งขันเนี่ยจะเอายังไงแต่ปรากฏว่าก็มีการส่งเรื่องมาให้รยศทตัดสินใจนะคะในเรื่องนี้แต่ว่าทางทีมงานของน้องพายุก็ยังมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ได้นะคะแต่เรื่องผลการแข่งขันเนี่ยทางนายกสมาคมย้ำตลอดเลยว่ารยศทไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินได้นะคะทำได้แค่ตอบเรื่องของเครื่องยนต์เท่านั้นเองค่ะทีนี้ปรากฏว่าหลังจากที่รยศทแถลงข่าวนะคะ ฝั่งของเพจ DT Motorsport ซึ่งเป็นทีมช่างรถของน้องพายุค่ะก็โพสต์ข้อความบอกว่าขอน้อมรับคำตัดสินของรยศท.โดยไม่มีข้อโต้แย้งความผิดพลาดนี้เป็นของทีมทั้งหมดไม่ใช่ของน้องพายุซึ่งน้องขับรถตามที่ทีมเตรียมให้และข้อความที่อยู่ในเอกสารของโรงงานก็สร้างความสับสนให้แก่ผู้จัดการแข่งขันรวมถึงทีมตรวจสภาพจากโรงงานด้วยซึ่งก็มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันกับทีมทางทีมขอยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันจากนี้ไปจะใช้ความระมัดระวังในการตีความตามกติกามากขึ้นโดยจะสอบถามผู้จัดการแข่งขันผู้ควบคุมกติกาโรงงานผู้ผลิตให้เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนดำเนินการใดๆเพื่อให้เข้าใจข้อกำหนดทุกประการอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็ใช้พื้นที่นี้ขอโทษครอบครัวของน้องพายุรวมไปถึงผู้เข้าแข่งขันทุกคนนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับนักแข่งทุกท่านที่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันครั้งนี้นะคะรวมไปถึงคนที่ได้ไปจบบนโพเดียมก็คือคนที่ได้แชมป์นะคะทุกท่านก็ก้าวข้ามใจตนเองเข้ามาสู่การแข่งขันนี้จนได้ค่ะก็เดี๋ยวทีนี้ต้องรอฝั่งของผู้จัดแล้วนะคะว่าจะออกมาชี้แจงเรื่องผลการแข่งขันอย่างไรค่ะสลับไปดูข่าวนี้กันบ้างนะคะโอ้มันเป็นเรื่องจะเรียกว่าใกล้ตัวก็ไม่ผิดนะปฏิบัติการของ DSI ค่ะบุกไปจับพนักงานโรงแรมอ้างตัวว่าเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งเขาทำวิจัยเกี่ยวกับเพศวิถีแล้วปรากฏว่าไปเที่ยวหลอกเหยื่อนะคะซึ่งเป็นนักเรียนด้วยให้ส่งภาพส่งคลิปลับมาให้ดูเพื่อหวังจะข่มขืนDSI นะคะโดยคุณปิยะสิริวัฒนวรังกูลปลัดกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลอธิบดี DSI นี่ประเดิมงานแรกเลยนะคะมีผอ.กองคดีเทคโนโลยีสารสนเทศแถลงผลปฏิบัติการ Black Research รวบนายบัญชานายคนนี้เป็นพนักงานทำงานอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งไปถูกจับที่คอนโดมิเนียมย่านเจริญนครนะคะกรุงเทพมหานครใช้เอกสารของมหาวิทยาลัยปลอมแล้วก็สร้างบัญชีไลน์ขึ้นมาปลอมเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยหลายแห่งเลยค่ะเขาทำไปเพื่อไปหลอกลวงนักเรียนเป็นผู้ชายระดับมัธยมศึกษาหลายคนเลยนะคะที่ตกเป็นเหยื่ออายุตั้งแต่15ถึง17ปีให้เข้าร่วมโครงการวิจัยเกี่ยวกับเพศแล้ววิธีการหลอกลวงเนี่ยคือเขาจะให้เด็กนักเรียนส่งภาพส่งคลิปวิดีโอลามกอนาจารของผู้เสียหายมาให้ทางออนไลน์นะคะทีนี้พอส่งมาปุ๊บเขาก็จะชักจูงให้ไปพบตามสถานที่ต่างๆบังคับหลอกลวงให้มีเพศสัมพันธ์ด้วยบอกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการทำวิจัยนะทีนี้จากการตรวจค้นของทางเจ้าหน้าที่นะคะก็ไปพบหลักฐานเป็นไฟล์ลามกอนาจารมากกว่า 5,000 ไฟล์มีภาพลามกของเด็กมากกว่า 3,000 ไฟล์ของผู้ใหญ่ก็มีค่ะประมาณ 2,000 ไฟล์พนักงานสอบสวนก็ยึดไว้เป็นของกลางแล้วก็ดำเนินคดีต่อไปนะคะโอ้พอไปดูประวัติผู้ต้องหารายนี้ก่อเหตุมาตั้งแต่ปี 62 ส่วนผู้เสียหายที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้นะคะทางพนักงานสอบสวนคดีพิเศษก็จะประสานกรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพเพื่อเยียวยาตามความเหมาะสมตามกฎหมายต่อไปค่ะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะพวกมิจฉาชีพเดี๋ยวนี้ก็เยอะมากส่วนอีกข่าวหนึ่งก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเด็กเหมือนกันเป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะคะของคุณพ่อคนหนึ่งต้องเสียลูกในคราวเดียว3คนเลยเพราะว่าพลัดตกบ่อน้ำเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สภ.กลางดงจังหวัดนครราชสีมาตำรวจเขาก็ได้รับแจ้งมานะคะจากกู้ชีพว่ามีเด็กผู้ชาย3คนเขาเป็นพี่น้องกันเลยจมน้ำอยู่ในบ่อน้ำค่ะที่ตำบลกลางดงพอไปดูจุดที่เกิดเหตุคือลักษณะเป็นบ่อน้ำขนาดกว้างประมาณ30เมตรกู้ภัยชุดประดาน้ำก็ลงไปงมค้นหากันในบ่อนะคะปรากฏว่าก็ไปพบศพเด็กชายทั้ง3คนเป็นพี่น้องกันนะคะคนนึงอายุ3ขวบคนนึงอายุ6ขวบอีกคนนึงอายุ11ขวบค่ะโอ้พ่อรู้ข่าวนี่ทำใจไม่ได้นะร้องไห้นะกอดศพลูกทั้ง3คนทีนี้ผู้สื่อข่าวเนี่ยได้พูดคุยกับคุณพ่อนะคะของน้องคุณพ่อเขาก็ให้ข้อมูลว่าทุกวันจะไปทำงานที่โรงงานปูนซีเมนต์ที่อำเภอแก่งคอยส่วนคุณแม่ก็คือภรรยาเนี่ยไปทำงานที่โรงอาหารที่อำเภอแก่งคอยเหมือนกันค่ะช่วงนี้เด็กๆปิดเทอม พ่อก็บอกตลอดนะว่าอย่าไปเล่นน้ำใกล้บ่อน้ำนะเพราะว่าทั้ง3คนเนี่ยไม่มีใครว่ายน้ำเป็นเลยทีนี้พอเลิกงานกลับมาที่บ้านพ่อก็บอกว่าไม่เห็นลูกชายเลยไปไหนก็ไม่รู้เดินตามหารอบบ้านเรียกก็ไม่ตอบเห็นรองเท้า2คู่วางอยู่ตรงขอบบ่อก็คิดว่าสงสัยลูกตกลงไปนะคะก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยค้นหาปรากฏว่าก็มาเจอจริงๆนะคะแต่ว่าก็ไม่สามารถช่วยน้องเอาไว้ได้ค่ะทางตำรวจก็เลยฝากบอกนะคะว่าช่วงนี้ปิดเทอมผู้ปกครองต้องช่วยกันดูแลลูกหลานกันให้ดีใครที่มีบ้านอยู่ริมถนนหรือสถานที่อันตรายที่เป็นจุดเสี่ยงต่างๆเนี่ยก็ต้องใช้ความระมัดระวังด้วยไม่งั้นก็อาจจะเกิดเหตุการณ์สูญเสียแบบนี้ได้นะคะอีกข่าวนึงก็เป็นเรื่องเตือนภัยนะมีใครใช้ GPS กันบ่อยๆบ้างคะคือทุกคนก็ใช้อยู่แล้วแหละแต่ว่าบางทีการใช้ GPS เนี่ยมันต้องระมัดระวังนะเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้แม่นเสมอไปเพจสังคมข่าวสมุทรสาคร2เขาบอกว่ามีรถเก๋งคันนึงค่ะมีผู้หญิงขับมาด้วยกัน3คนก็สูงอายุแล้วแหละกำลังจะไปไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองที่จังหวัดสมุทรสาครปรากฏว่าก็เปิด GPS ขับตามเลยแต่ไอ้จุดที่ไปถึงเนี่ยมันกลายเป็นจุดกลับรถคือจุดกลับรถเนี่ยไม่แปลกหรอกแต่ที่แปลกคือมันเป็นจุดกลับรถมอเตอร์ไซค์แล้วรถยนต์เนี่ยคืออยากให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้เห็นภาพมากเลยอ่ะคือมันเป็นสะพานจุดกลับรถของมอเตอร์ไซค์อ่ะรถเก่งมันเข้าไปมันก็จะเบียดราวอัดติดแน่นที่รถไงคะแล้วมันก็คาอยู่แบบนั้นนะคะทีนี้สุดท้ายแล้วถอยก็ไม่ได้เดินหน้าก็ไม่ได้คือไปต่อก็ไม่ได้กลับตัวก็ไม่ได้ไปข้างหน้าก็ไม่ถึงนะทำยังไงทีนี้ตำรวจต้องเป็นคนมาขับรถแล้วก็ถอยหลังลงจากสะพานนะคะใช้เวลาประมาณ20นาทีถึงเอารถลงมาด้านล่างได้สำเร็จสภาพรถก็แน่นอนล่ะค่ะรอยขีดข่วนเต็มไปหมดเลยยางแตกไป3เส้นดังนั้นใครที่ใช้ GPS ก็อาจจะต้องดูเส้นทางกันดีๆนะคะพักกันก่อนคู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้าเรื่องของน้ำท่วมเรื่องของเยียวยาเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ
3: เบลสิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: บางจาก E20 SE Pro แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
4: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
5: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
6: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
8: ขอข่าวค่ำช่วงนี้นะคะกลับมาติดตามเรื่องการฟื้นฟูเยียวยาหลังจากน้ำท่วมกันบ้างค่ะเริ่มที่กทม.กันก่อนสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครนะคะเชิญชวนให้ประชาชนนำสิ่งของที่ชำรุดเสียหายจากน้ำท่วมเข้าไปซ่อมแซมได้ฟรีค่ะภายใต้โครงการยังซ่อมได้ตั้งแต่วันที่18ถึง30ตุลาคมนะคะเวลา 9:00 น.ถึง 15:00 น.ที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครทั้ง10แห่งเลยก็เป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนค่ะฟื้นฟูสิ่งของให้กลับมาใช้งานได้ทีนี้รายการอะไรที่ซ่อมได้บ้างก็ครอบคลุมทั้งเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าคอมพิวเตอร์มือถือเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์รถจักรยานยนต์เฟอร์นิเจอร์นะคะจะมีนักศึกษาค่ะเป็นผู้ทำการซ่อมแซมให้ฟรีย้ำเลยนะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญด้วยแต่ว่ามีเงื่อนไขก็คือถ้าเกิดท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะไปใช้บริการให้ซ่อมแซมสิ่งของที่เสียหายนะคะจะต้องรับผิดชอบค่าอะไหล่และวัสดุที่จำเป็นด้วยตัวเองค่ะเจ้าหน้าที่จะแจ้งค่าใช้จ่ายให้ทราบก่อนเข้าไปดำเนินการซ่อมแซมนะคะก็จะมีเงื่อนไขก็คือรับบริการ1คนต่อ1ชิ้นต่อ1วันและต่อ1หมวดงานซ่อมนะคะถ้าหากใครสนใจเนี่ยสามารถไปติดตามได้ที่เพจประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครส่วนที่สายไหมก็จะมีเรื่องที่ประชาชนเนี่ยไปต่อคิวกันลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยาเยอะมากเลยก่อนหน้านี้คือถึงขั้นเอารองเท้าไปวางต่อแถวกันเลยอ่ะวันนี้มาดูยอดคำร้องสะสมพุ่งไป 77,000 รายตอนนี้ทางสำนักงานเขตสายไหมนะคะต้องประสานความร่วมมือจากเขตพื้นที่ให้มาช่วยเป็นพี่เลี้ยงหรือว่าให้มาเป็นบัดดี้ให้หน่อยก็คือไปขอความช่วยเหลือจากเขตคลองเตยเขตห้วยขวางนะคะให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาเสริมส่วนผู้ที่มาลงทะเบียนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเคสของบ้านเช่าบ้านไม่มีเลขที่มีมากกว่า 20,000 รายเนื่องจากในระบบการยื่นคำร้องผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเขาไม่ได้เปิดให้แนบภาพถ่ายความเสียหายหรือว่าสัญญาเช่าลงไปในแอปด้วยนะคะก็ทำให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยคือถ้าเกิดจะไปเปิดจากแอปก็จะไม่สามารถตรวจสอบระดับความเสียหายได้หรือมีหลักฐานยืนยันจากหลังบ้านได้นะคะทางเขตเขาก็เลยต้องหาทางเปิดระบบหลังบ้านแทนค่ะเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยดึงข้อมูลแล้วก็ประสานผ่านไลน์ส่วนตัวจริงๆเปิดไลน์มาก็มีดราม่าเกิดขึ้นนะเพราะว่าไม่มีคนอ่านจนมีคนไปโวยวายกับทางเจ้าหน้าที่เขตว่าเปิดไลน์ทำไมถ้าไม่มีคนอ่านเนี่ยคือคิวมันสะสมอยู่ในไลน์เยอะมากเลยนะคะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าเขาพยายามทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะตอนนี้เปิดรับคำร้องอำนวยความสะดวกทุกวันรวมถึงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ด้วยได้ตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นเลยนะคะก็ลองไปติดต่อที่สำนักงานเขตดูได้ส่วนน้ำท่วมที่ปทุมธานีนะคะตอนนี้คือมีการเปิดประตูระบายน้ำปากคลองซอยที่1โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตคลอง1ที่ตำบลประชาธิปัตย์แล้วนะคะคือจะบอกว่าตอนนี้มันวิกฤตมากเลยอ่ะระดับน้ำตามถนนเนี่ยมันเริ่มลดแล้วแต่ว่าปลาตายเยอะมากแล้วน้ำเน่าเหม็นชาวบ้านเขาบอกว่าแทบจะอยู่กันไม่ได้เลยนะคะสาเหตุก็เกิดจากคุณภาพน้ำในคลองเริ่มเน่าเสียวันก่อนเนี่ยยังเห็นเป็นฟองขาวๆอ่ะจำได้ไหมคะแล้วกรมควบคุมมลพิษออกมาบอกว่ามันน่าจะเป็นพวกแบบผงซักฟอกอ่ะที่มันไหลมาตามน้ำเนี่ยแหละ แต่ว่าตอนนี้คือออกซิเจนในน้ำมันไม่มีปลาตายกันหมดเลยนะคะลอยขึ้นมาเต็มไปหมดเลยก็ประชาชนในพื้นที่เขาก็เลยฝากร้องเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยแก้ปัญหาด้วยค่ะส่วนภารกิจของนายกรัฐมนตรีวันนี้นะคะก็ยังคงเดินหน้าให้การต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองวันนี้ประธานาธิบดีของสมาพันธรัฐสวิตเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะคะโดยนายกอนุทินค่ะให้การต้อนรับนายกีปามือแหลงนะคะประธานาธิบดีของสวิตในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือข้อราชการโดยเห็นพ้องให้ความร่วมมือกันด้านการค้าและการลงทุนเร่งเตรียมความพร้อมขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการมีผลบังคับของข้อตกลงการค้าเสรีนะคะแล้วก็การส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมในอนาคตด้วยทั้งการผลิตขั้นสูงเทคโนโลยีทางการแพทย์นวัตกรรมอาหารเทคโนโลยีสีเขียวขยายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมค่ะแล้วก็สนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิกของ OECD ของไทยผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการลงทุนธรรมาภิบาลการพัฒนาทุนมนุษย์หลังจากหาลือนายกก็แถลงข่าวร่วมกับประธานาธิบดีสวิตนะคะยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจขยายความร่วมมือจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการดึงดูดการลงทุนได้นะคะสร้างโอกาสให้กับประเทศค่ะซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยเปิดโอกาสในด้านการค้าการลงทุนแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยขณะเดียวกันวันนี้การประชุม IMFWorld Bank 2026นะคะวันนี้ก็มีกลุ่มของผู้ชุมนุมเนี่ยเขาก็ไปแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะตั้งแต่เช้าเลยก็มีการปิดถนนบริเวณนั้นด้วยนะคะกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเคลื่อนขบวนกันมาที่แยกพระราม4ค่ะปรากฏว่าพยายามจะเอาป้ายขึ้นไปแขวนตรงสะพานลอยก็เกิดการกระทบกระทั่งกันกับทางเจ้าหน้าที่นะคะขณะที่ต่อมา

ต่อต้าน IMF เขาบอกว่าการมาในครั้งนี้ไม่ได้เพียงมาแค่ยื่นหนังสือแต่ต้องการส่งเสียงสะท้อนของประชาชนซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเจรจาการกำหนดเงื่อนไขการกู้เงินของ IMF ที่ผ่านมาซึ่งการกู้ยืมเงินของทั้งสององค์กรเนี่ยส่งผลไปถึงโครงสร้างทิศทางนโยบายของประเทศไทยขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้ก็ถูกมองว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มทุนพลังงานเครือข่ายก็ประกาศจะปักหลักค้างคืนอยู่ในพื้นที่การชุมนุมจนถึงเวลา 18:00 นของวันที่16ตุลาคมคือวันพรุ่งนี้นะคะและยืนยันว่าจะติดตามผลการเจรจาการประชุมอย่างใกล้ชิดและพร้อมที่จะออกมาคัดค้านทันทีถ้าหากรัฐบาลของนายกอนุทินไปทำข้อตกลงอะไรที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและสิทธิของประชาชนส่วนการประชุมในวันพรุ่งนี้นะคะก็คาดว่าจะเป็นการประชุมใหญ่นายกรัฐมนตรีก็น่าจะเข้าร่วมด้วยทำให้การรักษาความปลอดภัยจะถูกยกระดับเข้มข้นขึ้นไปอีกนะคะล่าสุดรองโฆษกประจำสำนักนายกคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะบอกว่ากระทรวงคมนาคมโดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศงดการปล่อยอากาศยานไร้คนขับที่เป็นประเภทควบคุมการบินจากภายนอกหรือว่าโดรนนั่นเองนะคะในพื้นที่ห่วงห้ามวันที่16ตลอดทั้งวันเพื่อสนับสนุนมาตรการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยระหว่างการประชุม IMF World Bank ซึ่งจะมีบุคคลสำคัญของสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศธนาคารโลกเข้าร่วมประชุมค่ะส่วนการจะบินโดรนในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการประชุมก็จะต้องขออนุญาตล่วงหน้านะคะผ่านแอปพลิเคชัน UAS Portal สามารถทำการบินได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกปท.เท่านั้นรัฐบาลก็ขอความร่วมมือผู้ที่ครอบครองโดรนคนที่บังคับโดรนและประชาชนทั่วไปนะคะงดบินโดรนในพื้นที่ห่วงห้ามฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะส่วนเรื่องการจราจรนะคะต้องฝากประชาสัมพันธ์กันนิดนึงค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะการจราจรเวลา 8:00 น.ถึง 13:00 น.จะปิดตั้งแต่แยกเพลินจิตไปจนถึงแยกนานาเลยแล้วก็ปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถประจำทางด้วยคือปิดการจราจรถนนรัชดาภิเษกเที่ยงคืนถึง 2:00 น.ช่วงแยกอโศกมนตรีถึงแยกรัชดาพระราม4นะคะแนะนำให้ใช้ซอยสุขุมวิท22 24หรือ26ค่ะซึ่งจะเชื่อมต่อระหว่างถนนสุขุมวิทกับถนนพระราม4ก็ขอให้ผู้ใช้เส้นทางตรวจสอบสภาพการจราจรและวางแผนการเดินทางล่วงหน้าด้วยนะคะนอกจากนี้ยังแจ้งปิดการให้บริการชั่วคราว MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นนะคะก็ยังสามารถใช้บริการรถไฟฟ้าได้ตามปกติค่ะก็ประชาสัมพันธ์ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยนะคะเราไปดูเรื่องของกัมพูชานะคะก็ยังคงปล่อยข้อมูลบิดเบือนซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะคือเรื่องนี้มาจากการที่นายเคโสวันเขาเป็นเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรกัมพูชาประจำสหประชาชาติก็ไปพูดที่ประชุมนครเจนีวาเมื่อวันที่13ตุลาคมไปบอกว่าเรียกร้องขอให้ไทยกลับสู่โต๊ะเจรจาขออนุญาตให้ประชาชนกัมพูชาที่พลัดถิ่นไปกลับเข้ามาที่ชุมชนเหมือนเดิมแล้วก็ยังอ้างว่าการสู้รบช่วงเดือนธันวาคมปี68ทำให้มีชาวกัมพูชาพลัดถิ่นไปมากกว่า 650,000 คนประชาชน 20,000 กว่าคนกลับบ้านไม่ได้กล่าวหาว่าไทยยึดครองพื้นที่ขัดขวางการเข้าถึงชุมชนทำลายบ้านเรือนวันนี้โฆษกกองทัพบกต้องออกมาโต้นะคะพลตรีวินไทยสุวารีบอกว่าสิ่งที่กัมพูชาพูดไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเลยตัวเลข 650,000 เป็นจำนวนประชาชนกัมพูชาที่เขาเคยอพยพเข้ามาในพื้นที่พักพิงชั่วคราวเพื่อหนีภัยจากการสู้รบไม่ใช่จำนวนคนที่ไม่สามารถกลับภูมิลำเนาได้ในปัจจุบันฝ่ายไทยเคยมีประชาชนอพยพเกือบ 500,000 คนซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เดินทางกลับภูมิลำเนาตามข้อตกลงหยุดยิงเมื่อ27ธันวาคมปี68แล้วส่วนที่อ้างว่ามีชาวกัมพูชา 20,000 คนไม่สามารถกลับเข้าที่พักอาศัยที่เดิมได้นั้นข้อมูลฝ่ายไทยตรวจสอบในพื้นที่3แห่งของจังหวัดสระแก้วนะคะพบว่ามีประชาชนที่เกี่ยวข้องประมาณ 4,600 คนเศษๆหรือประมาณ900ครัวเรือนเท่านั้นเองพื้นที่นี้เป็นอธิปไตยของประเทศไทยปัญหาการเข้ามาตั้งบ้านเรือนการขยายชุมชนของกัมพูชานั่นแหละที่รุกเข้ามาต่อเนื่อง40กว่าปีแล้วนะคะข้อหาที่กล่าวหาไทยเนี่ยไม่เป็นความจริงเลยส่วนเรื่องของ
ไปดูเรื่องของอธิบดี DSI ดีกว่าที่ก็ท่านใหม่เนี่ยเข้ามาทำงานแล้วนะคะ

0: วันนี้นักข่าวก็ต้องถามประเด็นร้อนทันทีเลยเรื่องของคดีหัวสวนะคะร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลค่ะอธิบดี DSI ก็พูดถึงนโยบายการทำงานของอธิบดีคนใหม่ด้วยก็บอกว่าตนอยู่กรมสอบสวนคดีพิเศษมาตั้งแต่เป็นพนักงานสอบสวนแล้วมีความพร้อมปฏิบัติหน้าที่ส่วนคดีต่างๆเนี่ยท่านก็บอกว่ายังไม่เห็นสำนวนเลยจึงไม่สามารถตอบได้ว่าแนวทางจะเป็นอย่างไรขั้นตอนไหนต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปก็เดี๋ยวขอไปดูรายละเอียดก่อนส่วนที่สังคมยังเครือบแคลงสงสัยท่านก็บอกว่าอยากจะให้ไปดูที่ผลการปฏิบัติงานดีกว่านะคะวันนี้ก็สุดท้ายนะสั้นๆก็คือเรื่องที่ดราม่ากรมโยธาออกมาโพสต์ตอบโต้อดีตปลัดมท.นะคะวันนี้อธิบดียืนยันแล้วว่าต้องการแค่ปกป้องศักดิ์ศรีแล้วก็ให้กำลังใจข้าราชการค่ะลาไปก่อนนะคะกับครอบข่าวค่ำวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันกฤตยารอรัตนาทูลค่ะทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเป็นประธานในกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายหรือไทยไนท์ในงานอาเซียนคอนเทนต์แอนด์ฟิล์มมาร์เก็ตหรือ ACFM 2026นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: ุลาคม2569เวลา 19:14 ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังห้องบอลรูมโรงแรมพาร์คไฮแอทปูซานนครปูซานทรงเป็นประธานในกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายหรือไทยไนท์ในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026มีนายพุนพงศ์นยนาภากรปลัดกระทรวงพาณิชย์นายวราวุฒิสมหวังประเสริฐอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศคณะผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เฝ้ารับเสด็จกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมไทยไนท์ในงาน ACFM 2026เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และธุรกิจบันเทิงไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดต่างประเทศรวมทั้งเป็นสื่อกลางให้ผู้ประกอบการไทยได้แสดงศักยภาพและนำเสนอแนวคิดในการผลิตผลงานคุณภาพตลอดจนผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และเชื่อมโยงการพัฒนาธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องทั้งด้านอาหารวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยในการนี้มีพระดำรัสเปิดงานซึ่งจัดขึ้นในแนวคิดหลักคือ Reimagining Thailand นำเสนอภาพใหม่ของประเทศไทย
1: So far this year, a record 383 foreign productions have chosen Thailand as their filming destination, representing 6.5 billion Thai bahts, close to $195 million in total filming budgets. This momentum is not limited to cinema. We are also seeing the growing international reach of T-pop,and the broader T-Wave. Consider Ratikan Omloy, best known as Nanny Royal, who just took the top prize on America's Got Talent 2026, making history as the first Thai contestant to win the prestigious competition. The 16-year-old singer and guitarist from Phuket claimed the season 21 title after earning the highest number of votes from the American public, capping an extraordinary run on one of television's biggest talent shows. Not to be outshone, following her memorable 2022 Coachella performance, Thai rapper Millie further expanded her international profile this year with her first solo Asia tour spanning major markets including Japan, Malaysia, Singapore, and South Korea. In Seoul, she delivered a sold-out performance at the Cube Convention Center on September 11th, marking another significant milestone in her journey toward global pop stardom. And then there is Lisa, one of Blackpink's original members, whose solo career has brought Thai culture directly to global audience. Her song Dream recently won Best Pop at the 2026 MTV Video Music Awards, making her the first Asian solo artist and the first Thai artist to win in this category. Meanwhile, her new single Swadika, released on September 4th, has already reached another remarkable milestone, becoming the fastest music video released in 2026 to surpass 100 million views on YouTube. These achievements matter not simply because of the numbers. They demonstrate something more profound, that culture does not have to water down its identity in order to connect with the world. Increasingly, the opposite is true. The more confidently our creators express what is distinctive, personal, and authentically Thai, the further their creativity can travel. And this is why the Thai government has put its full support behind our entertainment industry. Following the expansion of Thailand's cash rebate support for international productions, there is now also a mechanism supporting Thai filmmakers through a domestic rebate scheme. This will strengthen our production sector, create new opportunities for Thai professionals and companies, and help Thailand participate in more international co-productions. Beyond direct financial support, the Ministry of Commerce, through the Department of International Trade Promotion, DITP, plays a vital role in bringing Thai creative content to international audiences. Through initiatives such as Thai Night, support for international co-productions, and participation in major global markets, including the Masha Du Film in Cannes, DITP creates valuable opportunities for Thai businesses and creators by facilitating international business connections and helping creative entrepreneurs develop overseas markets. DITP is strengthening the global reach and competitiveness of Thailand's creative industries and opening the door to new international partnerships. With these efforts, the ambition of Thai government is clear: to create an environment in which Thai talent can grow at home while connecting with audiences and opportunities around the world. And so, as Thai Night returns to Busan, I invite all of you to make reimagining Thailand more than a theme for this evening. Let it be an invitation to create something new. Let us not simply retrace familiar paths or recycle old formulas. Let us look at stories from a different perspective. Let us bring together people who have never collaborated before. Let us foster collaborations which help novel ideas circulate between Thailand and wider world. Let us break new ground, because sometimes creating the future does not require us to look very far. We may simply need to look again with fresh eyes and then ask, what else is possible? That is the spirit of this evening. Welcome to Thai Night. Welcome to Reimagining Thailand. Thank you. Kamsahamnida.
0: จากนั้นทอดพระเนตรวีดิทัศน์เกี่ยวกับแนวคิดหลัก Reimagining Thailand ที่มุ่งยกระดับการรับรู้ประเทศไทยจากการเป็นจุดหมายปลายทางด้านการถ่ายทำสู่การเป็นหนึ่งในศูนย์กลางชั้นนำด้านความคิดสร้างสรรค์และการผลิตคอนเทนต์ของเอเชียที่มีศักยภาพครบวงจรตั้งแต่ภาพยนตร์ซีรีส์แอนิเมชันการผลิตคอนเทนต์การบริการด้านการผลิตงานเทคนิคพิเศษและกระบวนการผลิตหลังการถ่ายทำจนถึงเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ภายใต้แนวคิด Thailand Where Films Come Alive ในการนี้ทรงร้องเพลงต่างๆอาทิเพลงจีบโลดยังโสดอยู่ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานซึ่งเป็นนักลงทุนผู้สร้างผู้กำกับผู้ซื้อภาพยนตร์ผู้แทนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งผู้จัดงานหรือผู้แทนเทศกาลภาพยนตร์รวมถึงผู้มีชื่อเสียงสื่อมวลชนในต่างประเทศและผู้ประกอบการไทย

0: ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์และธุรกิจบันเทิงไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานได้เสด็จไปในงานเทศกาลภาพยนตร์ที่สำคัญของโลกที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นำผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานเช่นงาน ACFM 2026ในครั้งนี้ซึ่งเป็นเวทีเจรจาการค้าสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซีรีส์และบริการเกี่ยวเนื่องระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียพร้อมกันนี้ทรงร้องเพลงร่วมกับนักแสดงไทยได้แก่มิวสุภสิทธิ์จงชีวีวัฒน์และตุลภากรธนศรีวณิชัยภายในงานไทยไนท์จัดบรรยากาศให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับประสบการณ์ Reimagining Thailand อย่างครบมิติอาทิการนำเสนอวิดิทัศน์ซึ่งเป็นตัวอย่างผลงานของผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจในงาน ACFM 2026รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและตราสัญลักษณ์ไทยซิเล็กผ่านการนำเสนอเมนูอาหารทั้งคาวและหวานที่หลากหลายจากร้านค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซิเล็กการเข้าร่วมงาน ACFM ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนับเป็นแผนงานโครงการที่สำคัญเพื่อดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมตลาดต่างประเทศเนื่องจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อบันเทิงไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่องสอดคล้องกับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงโลกส่วนธุรกิจละครและซีรีส์ไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราณมัสยิดกุวาติวอิสลามตำบลโยธกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจำนวน 1,000 ชุดและวัดปากน้ำโจ้โลตำบลปากน้ำอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน 1,000ชุดเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทั้งนี้สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดฉะเชิงเทราโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวและอำเภอบางคล้ามีประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณริมลำน้ำยังคงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังขณะเดียวกันหลายหน่วยงานยังคงเร่งช่วยเหลือประชาชนทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวการจัดตั้งโรงครัวและการเร่งระบายน้ำอย่างเต็มกำลังองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลพบุรีพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีจำนวน10โครงการหลัก40โครงการย่อย159กิจกรรมโดยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ7โครงการการพัฒนาด้านสังคม11โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม5โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา17โครงการในพื้นที่149หมู่บ้าน428ชุมชนและ156โรงเรียนขนาดเล็กมีประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงกว่า 14,000 คนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้68รายการสร้างเครือข่ายร่วมการพัฒนากว่า300เครือข่ายเกิดนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น187รายการพร้อมทั้งได้ติดตามผลการดำเนินการพัฒนา Soft Skills สำหรับนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยได้บรรจุให้อยู่ในรายวิชาศึกษาทั่วไปและจัดกิจกรรมเสริมทักษะโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาโอกาสนี้องคมนตรีได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบสะสมหน่วยกิจเพื่อรองรับบริบทการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับศตวรรษที่21 ดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้แบ่งกลุ่มออกเป็น3ประเภทคือหลักสูตรปริญญาหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรพรีดีกรีหรือเรียนล่วงหน้าโดยจัดทำแพลตฟอร์มรองรับพร้อมดำเนินการตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นสมเด็จพระมหาวชิรคุณดีโลกคณะสงฆ์วัดสามพระยาและคณะศิษยานุศิษย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์รวมจำนวน10รูปจากวัดเสมียนนารีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดหลักสี่วัดศรีสุดารามและวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครพร้อมด้วยวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์วัดไม้ขาววัดป่าบางขนุนวัดดอยเทพนิมิตและวัดอารามรัตนารามจังหวัดภูเก็ตสวดพระพุทธมนต์และสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลกับถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 สมาคมความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดระยองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดใหม่กรงทองวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์และวัดสง่างามจังหวัดปราจีนบุรีวัดวังยาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วัดหาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครและวัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 17:00 บริษัทขาวละอเภสัชจำกัดและชมรมบัวหลวง SME ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครและวัดพระนอนจักษีจังหวัดสิงห์บุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นางสาวกนกวรรณรุกขจินดาและคณะพรรคประชาธิปไตยใหม่ครอบครัวฉายสว่างวงและครอบครัวพุทธแก้วได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีสี่รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการเป็นพิธีธรรมบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทพัชรินทร์โพลิเมอร์ไทยแลนด์จำกัดธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนกรุงเทพมหานครในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีและการประปานครหลวงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดา ซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนิมมานนรดีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดบางตะไนและวัดเสด็จจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชปริยัติวัชรานุกูลปัญญาวีระเมธีวัดนิมมานนรดีแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องกิตติคาถาว่าด้วยพระเกียรติประวัติและพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านต่างๆอาทิด้านกฎหมายและด้านการทูตภายใต้กระบวนการยุติธรรมอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและนานาชาติเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตงจังหวัดสุพรรณบุรีสมาคมคณะกงสุลกิติมศักดิ์ประเทศไทยกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์มูลนิธิสถาบันแสงสว่างในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถและโรงเรียนดัดดรุณีจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางวัดทรงธรรมและวัดบางหัวเสือจังหวัดสมุทรปราการรวมถึงวัดต่างๆในจังหวัดปัตตานีได้แก่วัดศรีมหาโพธิ์วัดอรัญวาสิการามวัดหัวควนวัดนิคมควนเปวัดโคกสมานประชารามและวัดป่าสวยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นร้านพักดีคาเฟ่จังหวัดนนทบุรีบริษัท Northern Ad Thai จำกัดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและเรือนจำกลางเขาบินจังหวัดราชบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดสตูลได้แก่วัดควนกาหลงวัดทุ่งนางแก้ววัดวังผาสามัคคีวัดอุดัยพัฒนาวาสและวัดนิคมพัฒนารามรวมถึงวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครวัดป่าข่อยใต้วัดท่าหลุกจังหวัดเชียงใหม่และวัดชลประทานรังสฤษฎิ์จังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาแล้วเวลา 19:00 นสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยองค์การมหาชนบริษัท ACC Intermarketing จำกัดบริษัท GDH 559จำกัดราชสกุลชมพูนุชและสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดี วันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2568กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยและบริษัทเอ็กซ์เพิร์ทเวลจำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการและพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆอาทิโครงการธนาคารอาหารและหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในวันเดียวกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2568กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยบริษัทเอ็กซ์เพิร์ทเวลจำกัดโรตารี่ประเทศไทยกรุงเทพมหานครและโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยจังหวัดตรังทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาด้วยการแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์งดสวมเสื้อยืดและรองเท้าแตะสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์สุภาพสตรีสวมกระโปรงคลุมเข่าหรือผ้านุ่งเท่านั้นส่วนนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบของสถาบันมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในงานคิดถึงสมเด็จย่าครั้งที่29วันนี้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์จัดงานคิดถึงสมเด็จย่าครั้งที่29ขึ้นณศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีต่อราษฎรโดยเฉพาะชาวไทยภูเขาในถิ่นทุรกันดารซึ่งได้รับการสนับสนุนการจัดงานจากบริษัทไอคอนสยามจำกัดในเครือสยามพิวัฒน์กรุ๊ปและหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการถ่ายทอดเรื่องราวพระราชกรณียกิจตั้งแต่ปี2515ในรูปแบบนิทรรศการลำดับเวลาหรือไทม์ไลน์เริ่มตั้งแต่เรื่องของไร่แม่ฟ้าหลวงศูนย์กลางงานพัฒนาส่งเสริมอาชีพและงานหัตถกรรมของชาวไทยภูเขาซึ่งเปรียบเสมือนบ้านที่ให้เยาวชนชาวไทยภูเขาเข้ามาศึกษาเล่าเรียนตลอดจนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมรวมถึงการพัฒนาก่อตั้งหอคำเฉลิมพระเกียรติ84,000 ปีแหล่งอนุรักษ์รวบรวมและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมล้านนาซึ่งต่อมาได้ยกระดับเป็นอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงในปัจจุบันภายในงานยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จำลองวิถีชีวิตจากดอยตุงและสินค้าสำคัญพิเศษเฉพาะในงานตลอดจนการจำหน่ายงานเซรามิกแฮนด์เมดชิ้นเดียวในโลกควบคู่กับการเปิดพื้นที่เรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนาผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อปการทำตุงใหญ่หรือตุงดอกเข็มซึ่งเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านถักร้อยเส้นได้บนโครงไม้ไผ่เป็นลวดลายเรขาคณิตผู้สนใจสามารถเข้าชมงานคิดถึงสมเด็จย่าครั้งที่29ได้จนถึงวันที่18 ตุลาคม 2569ณเจริญนครฮอลล์ชั้น M ไอคอนสยามจบข่าวในพระราชสำนักค่ำนี้แล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมดิฉันกฤตยารอดรัตนาทูลพร้อมกับทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: การเสน
3: อร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ ร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
2: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเยิ้มซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอนอนเอกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ยิ้มด้วยความภาคภูมิใจ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราเกิดมาต้องทำมาหากินนะคะต้องยืนอยู่บนลำแข้งลำขาของตัวเองให้ได้อย่าไปคิดพึ่งใครต้องคิดพึ่งตัวเองแล้วสักวันหนึ่งเราจะยิ้มได้อย่างภาคภูมิใจที่สามารถสร้างอนาคตอันสดใสได้ด้วยมือของเราเองอาชีพในโลกนี้มีมากมายเป็นหมื่นเป็นแสนชนิดให้เราเลือกทำตามความถนัดและใจรักแต่ถ้าเราเลือกไม่ได้ก็ขอให้เป็นสัมมาอาชีพอาชีพสุจริตที่ไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนก็พอแล้วค่ะเราจะได้ไม่ต้องแบกเวรแบกบาปติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปเงินทองทุกบาททุกสตางค์ที่เราหามาได้จากการประกอบอาชีพนั้นขอให้ได้มาอย่างบริสุทธิ์

0: ด้วยน้ำพักน้ำแรงจริงๆไม่ผิดกฎหมายไม่เป็นเงินบาปแม้นรายได้ของเราจะน้อยแต่เราก็นำเงินมาเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวด้วยความภาคภูมิใจด้วยความอิ่มเอมใจนะคะไม่ต้องมานั่งหวาดระแวงว่าใครเขาจะตามล้างตามฆ่าเพราะว่าไปคดโกงเงินของเขามาแล้วสักวันหนึ่งเมื่อนึกย้อนกลับไปดูอดีตเราจะยิ้มอย่างมีความสุขภูมิใจว่าเราครอบครัวของเรากิจการของเราหรือว่าลูกน้องของเราเจริญก้าวหน้ามาได้ด้วยความสะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่แปดเปื้อนเลือดเนื้อของใครหรือทำให้ใครต้องพลอยรับบาปรับกรรมไปด้วยนึกถึงทีไรเราจะมียิ้มอย่างเป็นสุขภูมิใจทุกครั้งค่ะคุณผู้ฟังคะมีลูกก็สอนลูกมีหลานก็สอนหลานให้ทำแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ทำแล้วเมื่อนึกย้อนหลังก็ทำให้ตำหนิตัวเองไม่ได้แม้ไม่มีคำชมจากใครแต่เราก็ภาคภูมิใจในตัวของเราเองค่ะแล้วพบกับสารคดีชุดสร้างโลกด้วยรอยยิ้มได้ใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: คนร้ายคว้างระเบิด2ลูกถล่มฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลบันนังสตาจังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ2นายเร่งตรวจสอบพื้นที่และรวบรวมหลักฐานติดตามตัวผู้ก่อเหตุคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
3: เมื่อเวลา 18:40 นเกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนลอบคว้างระเบิดเข้าในฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.บันนังสตาในพื้นที่หมู่3ตำบลบันนังสตาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาส่งผลให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ2นายเบื้องต้นทราบว่าคนร้ายคว้างวัตถุระเบิดไม่ทราบชนิดและขนาดจำนวน2ลูกเข้าไปในฐานปฏิบัติการโดยมุ่งเป้าไปยังบริเวณที่พักกำลังพลระเบิดทำงาน1ลูกส่วนอีก1ลูกไม่ทำงานแรงระเบิดทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ2นายได้แก่นายหมู่เอกฮารอนมะเสงได้รับบาดเจ็บบริเวณขาขวาและนายหมู่ใหญ่อิบรอเฮงติงอุเซงมีเลือดออกบริเวณหูก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาขณะนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
2: นายชาติทิพย์รจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารและกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาพื้นที่บ้านหนองจานณฐานปฏิบัติการนันทวงศ์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงตามแนวชายแดนการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการแสดงความห่วงใยและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งพร้อมเน้นย้ำถึงความร่วมมือในการบูรณาการการทำงานระหว่างฝ่ายทหารตำรวจฝ่ายปกครองหน่วยงานด้านสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วอย่างต่อเนื่องแม่ทัพภาคที่1ติดตามการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำฟื้นฟูคลองรับน้ำเขตประเวศกรุงเทพคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
4: พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมจิตอาสาเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองประเวศบุรีรมย์ฟื้นฟูพื้นที่รับน้ำบึงหนองบอนและระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาณคลอง2ห้องเขตประเวศโดยมีกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์รับผิดชอบพื้นที่ร่วมกับสำนักงานเขตประเวศกทมโดยสำนักงานระบายน้ำเขตประเวศทั้งนี้ได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมของโครงข่ายคลองเชื่อมต่อบริเวณบึงหนองบอนซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญในการรองรับและหน่วงน้ำกรุงเทพฝั่งตะวันออกก่อนระบายลงสู่อุโมงค์ยักษ์ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งปัจจุบันยังประสบปัญหาการระบายน้ำติดขัดจากวัชพืชผักตกชวาที่หนาแน่นและขยะอุดตันในบางพื้นที่จึงได้ร่วมกับทุกภาคส่วนวางแผนในการแก้ไขปัญหาเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในภาพรวมโดยในวันนี้ได้นำเครื่องจักรกลหนักโครงการจิตอาสาพระราชทานอาทิรถขุดตักและเรือบาพร้อมกับกำลังพลจิตอาสาของทหารช่างกองพลที่1รักษาพระองค์กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์บูรณาการร่วมกับสำนักงานระบายน้ำสำนักงานเขตประเวศและกรมน.กรุงเทพมหานครพร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาชุมชนริมคลองกิจกรรมจิตอาสาเปิดทางระบายน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางและเก็บผักตกชวาในพื้นที่คลอง2ห้องรวมถึงเก็บขยะหน้าตะแกรงน้ำรอบบึงหนองบอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำตามโครงข่ายคลองเชื่อมสู่พื้นที่พักน้ำก่อนไหลสู่แม่น้ำเจ้าพระยาต่อไปชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
5: เดินทางใกล้ไกลสนุกสุขใจปลอดภัยตลอดเส้นทาง
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
7: ร้านกำนันมานะ
6: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์ 081-808-8009 081-808-8009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถแห่งวัดเจติยาคิรีวิหารอำเภอบึงกาฬจังหวัดหนองคายท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าอย่าพากันไว้ใจในชีวิตของตนชีวิตเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนวันนี้เรามีชีวิตอยู่หายใจอยู่วันหลังมาชีวิตจะเป็นอย่างไรดีหรือไม่ชีวิตของเรานั้นวันหลังจะเป็นอย่างไรในพรรษานี้พวกเราทั้งหลายเชื่อหรือชีวิตของเราจะตลอดพรรษาเพราะความตายเป็นของไม่มีกาลเวลาจิตมันจะตายเวลาไหนก็ไม่รู้เพราะชีวิตเป็นของไม่เที่ยงสุดแท้แต่มันจะเป็นไปเมื่อเรามีชีวิตอยู่อย่าพากันประมาทจงพากันรีบบำเพ็ญความดีให้เกิดให้มีขึ้นในดวงจิตในความคิดของเรารู้อื่นหมื่นแสนยังไม่แม้นเท่ารู้ตนรู้อื่นหมื่นล้านยังไม่พ้นผ่านเหมือนดีตนชนะอื่นหมื่นโกฏยังไม่พ้นโทษเหมือนชนะตนรู้ตนดีตนชนะตนนั้นยอมคนผู้ชนะดี

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ฟั่นอาจารโรแห่งวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาอะไรสักอย่างเราเพ่งดูสิมันไม่เป็นแก่นสารที่ไหนเลยถ้าเป็นแก่นสารทำไมคนจึงล้มหา

ั่วรูปไม่ดีรูปไม่ชั่วแท้ที่จริงรูปทั้งหลายเขาไม่ได้ว่ารูปเขาดีเขาไม่ได้ว่าเขาชั่วเราต่างหากเป็นผู้ไปว่าเอาสมมุติเอาพระสติหมายถึงลมหายใจเข้าพระวินัยหมายถึงลมหายใจออกพระปรมัตถ์หมายถึงผู้รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอันจบพระไตรปิฎกนอกนั้นเป็นแต่กิ่งก้านสาขาเท่านั้น

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายเวลา 22:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการฤดูหนาวเริ่มต้นสัปดาห์ที่3ของเดือนตุลาคมเย็นสุดช่วงปลายเดือนธันวาคมซึ่งจะหนาวน้อยกว่าปีที่แล้วและยศชนันยืนยันพร้อมสนับสนุนรัฐบาลสู้ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
6: ทำเองที่

0: ก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะ
0: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ยศชนันยืนยันพร้อมสนับสนุนรัฐบาลสู้ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจชี้ทุกกระทรวงต้องเตรียมข้อมูลชี้แจงให้ประชาชนเกิดความกระจ่างคุณนิพิษพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: นายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยยืนยันพร้อมสนับสนุนรัฐบาลในการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยชื่นชมการทำงานของรัฐบาลที่มีระบบเสถียรภาพพร้อมยกความสำเร็จจากการจัดประชุม IMF 2026สะท้อนถึงความร่วมมือและการทำงานอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลนอกจากนี้นายยศชนันยังกล่าวว่าการทำงานร่วมกันจำเป็นต้องอาศัยความไว้วางใจเพื่อให้ประชาชนและสังคมเห็นว่ารัฐบาลสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างดีโดยแต่ละหน่วยงานมีการเชื่อมโยงการทำงานและพร้อมสนับสนุนในการอภิปรายไม่ไว้วางใจส่วนการเตรียมความพร้อมรับมือการอภิปรายนายยศชนันระบุว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นการเตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงเนื่องจากขณะนี้ยังไม่ทราบว่าจะมีการอภิปรายประเด็นใดและเกี่ยวข้องกับกระทรวงใดบ้างจึงจำเป็นที่ทุกกระทรวงต้องเตรียมข้อมูลให้ดีที่สุดพร้อมขอความร่วมมือจากทุกกระทรวงภายใต้การกำกับดูแลของตนหากมีประเด็นที่เกี่ยวข้องต้องให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อเท็จจริงและเกิดความกระจ่างนิพิษพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: กรมอุตุนิยมวิทยาเผยแพร่ประกาศเรื่องการคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศไทยพุทธศักราช2569ระบุว่าการคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศไทยกลางเดือนตุลาคม2569ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์2570ฤดูหนาวของประเทศไทยปีนี้คาดว่าบริเวณประเทศไทยตอนบนจะเริ่มต้นฤดูหนาวช้ากว่าค่าเฉลี่ยประมาณ1สัปดาห์โดยจะเริ่มต้นประมาณสัปดาห์ที่3ของเดือนตุลาคม2569และจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์2570อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบนประมาณ 22-23 องศาเซลเซียสซึ่งจะสูงกว่าค่าปกติประมาณ2องศาโดยค่าปกติอยู่ที่ 19.9 องศาและจะมีอากาศหนาวเย็นน้อยกว่าปีที่ผ่านมาอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยปีที่ผ่านมา 19.6 องศาสำหรับอุณหภูมิต่ำที่สุดประมาณ 10-12 องศาส่วนมากจะอยู่ตอนบนของทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณกรุงเทพมหานคร 19-21 องศาและปริมณฑล 18-20 องศาช่วงเวลาที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดประมาณปลายเดือนธันวาคม2569ถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์2570ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬายืนยันรถแข่งหมายเลข69ใช้เครื่องยนต์ไม่ตรงตามกติกาพร้อมชี้ให้ฝ่ายจัดการแข่งขันเป็นผู้ตัดสินบทลงโทษคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานครับ
5: นายพฤทธิรัตน์รัตนกุลเสรีเรืองฤทธิ์นายกราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยหรือรยสท.แถลงข่าวชี้แจงต่อสื่อมวลชนจากกรณีในการแข่งขันรถโกคาร์ทรายการซุปเปอร์คาร์ทไทยแลนด์รุ่นคาเด็ดบีที่มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับเครื่องยนต์ของรถแข่งหมายเลข69ผิดกฎการแข่งขันโดยนายกรยสท.ได้ยืนยันว่ารถแข่งหมายเลข69ผิดกฎทางเทคนิคจริงเพราะเครื่องยนต์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกติกาโดยรถทุกคันต้องใช้เครื่องยนต์ที่มีมาตรฐานเดียวกันนอกจากนี้รยสท.ได้ชี้แจงว่าสมาคมมีหน้าที่ดูแลและตรวจสอบเรื่องกติกาส่วนการตัดสินบทลงโทษต้องเป็นเรื่องของฝ่ายจัดการแข่งขันด้านทีม DP Motorsport น้อมรับคำตัดสินพร้อมขอโทษทุกฝ่ายและยอมรับความผิดพลาดนี้เป็นของทีมทั้งหมดไม่ใช่ของเด็กและทีมได้ย้ำว่าไม่มีเจตนาสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันแต่อย่างใดเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
6: ซ้ายขับช้าขวาขับเร็วรักษาวินัยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: เราฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 นที่ระบุชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนราตรีสวัสดิ์ครับ
7: ร้านกำนันมานะ
8: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
7: ร้านกำนันมานะ
8: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้างเซเว่นอีเลเว่น สนใจติดต่อ
7: ร้านกำนันมานะ
8: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
7: ร้านกำนันมานะ
8: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ชอบฐานสโมแห่งวัดป่าสัมมานุสรอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าให้พิจารณาความตายนั่นคือการเจริญมรณานุสติให้พิจารณาว่านั่งก็ตายนอนก็ตายยืนก็ตาย

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

นั่นคือการเจริญมรณานุสติให้พิจารณาว่านั่งก็ตายนอนก็ตายยืนก็ตาย

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานรวมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ขาวอนาลโยแห่งวัดถ้ำกองเพนอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการปฏิบัติธรรมนั้นไม่มีโทษมีแต่คุณคือจิตไม่ขุ่นมัวจิตผ่องใสจิตเบิกบานจะยืนเดินนั่งนอนก็มีความสุขไม่มีความทุกข์จะเข้าสู่สังคมใดๆก็องอาจกล้าหาญการทำความเพียรเมื่อสมาธิเกิดมีขึ้นแล้วจะไม่มีความหวั่นไหวไม่มีความเกียจคร้านต่อการงานทั้งทางโลกทั้งทางธรรมจากนั้นก็เป็นปัญญาที่จะมาเป็นกำลังเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์จะเรียนทางโลกก็สำเร็จจะทำการทางธรรมก็สำเร็จพระพุทธเจ้าท่านจึงสั่งสอนอบรมให้เกิดให้มีขึ้นมาเบื้องต้นตั้งแต่ศีลศีลเป็นที่ตั้งของสมาธิสมาธิเป็นที่ตั้งของปัญญาไม่ว่าศีลสมาธิหรือปัญญาเป็นทางมาแห่งวิมุตติคือความหลุดพ้นด้วยกัน

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งานไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพ่อยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เน่อัดแจ็คกุหลาบหรืออ่างออกไหมเนี่ยอกกักทองของผู้เลิกยาเนี่ยเขาส่งฝาอะไรไปชิงชกทองอะเฮ้
1: ฝาเฝออะไรล่ะเขาเชิญชวนคนที่ติดยาให้เข้าไปรับการบำบัดรักษาจะได้หายที่ว่าเป็นโอกาสทองเนี่ยก็เพราะว่าครั้งนี้เขามีฝึกอาชีพให้ด้วยอาแต่เนี่ยเอาแต่จะรวยทางลัดท่าเดียวเลยนะ
0: ก็ว่าเห็นอะไรทองกันนึกว่าเออชิงชกกันสิแล้วที่บอกว่าให้โอกาสมึงให้ชีวิตใหม่อ
1: ่
0: ะ
1: นอนผู้ใหญ่เดินมาโน่นและถามแกโน่นเลย
2: คุยอะไรกันอยู่เหรอวันนี้ถึงได้ดูสามัคคีกันได
0: ้สามัคคีตรงไหนล็อกดาวน์ตลอดเลยอ่ะ
2: สงสัยอะไรกันอยู่ล่ะ
0: ก็โฆษณานี่ไงเขาบอกว่าให้โอกาสมึงให้ชีวิตใหม่นะอ้วนไม่ได้เป็นแม่สักหน่อยจะให้ชีวิตใหม่อะไรไงกัง
1: นั่นไงแสดงความฉลาดอีกแล้วอาแปะ
2: นี่ฟังนะการให้ชีวิตใหม่เขาเปรียบเทียบให้เห็นว่าถ้าเราให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดก็เหมือนให้เขาได้เรียนหนังสือได้ทำงานได้อยู่ในสังคมเป็นการได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ต้องให้กำเนิดก็ให้ชีวิตใหม่กับคนอื่นได้ดีไหมล่ะแปะ
0: อะลีมึงปล่อยปลาใช่ไหมผู้ใหญ่เวลาไปซื้อปลามาปล่อยลงแม่น้ำเนี่ยมึงให้โอกาสปลาได้มีชีวิตใหม
1: ่โอ้ยฉลาดเจ๋ง
2: ใช่คล้ายๆกันนั่นแหละที่เขาเรียกว่าให้ชีวิตใหม่แต่ถ้าให้โอกาสคนอื่นฉันว่าน่าจะได้บุญได้ทันมาก
1: นี่แปะเดี๋ยวลองไปปล่อยคนลงน้ำสิน่าจะได้บุญโขเลยนะ
0: อ่ะนี่แน
1: ่ไอ้แปะแกมาสาดน้ำใส่ฉันทำไมเนี่ย
0: ก็ปล่อยน้ำลงคงยังไงเราจะได้บุญโขว่ามาเลยงอนะเอาอกตับ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการให้อภัยผู้เคยเสพยาเสพติดที่สามารถเลิกยาเสพติดได้ด้วยการให้โอกาสไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่จะได้ศึกษาต่อได้ทำงานได้ร่วมกิจกรรมกับชุมชนนับเป็นการให้โอกาสเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เป็นการให้อภัยทานซึ่งเป็นทานอันยิ่งใหญ่เป็นการให้ทานที่ไม่ต้องลงทุนด้วยวัตถุแล้วก็เป็นทานสูงสุดการให้อภัยเมื่อเกิดขึ้นในใจผู้ใดจะทำให้จิตใจของผู้นั้นผ่องใสมีความสุข
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: ร้านกำนันมานะ
2: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
1: ร้านกำนันมานะ
2: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
1: ร้านกำนันมานะ
2: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
2: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: ให้ดูอะไรข่าวใหญ่เลยล่ะ
1: ข่าวใหญ่อะไรไหนๆๆเล่ามาเลยว่าพร้อมฟังเรื่องชาวบ้านจักรือเสมอ
0: นี่แล้วจะฟังมั้ยรู้ยังดาราดาวรุ่งที่เคยติดยาเขากลับมาเล่นละครแล้วนะ
1: เอ้าแล้วอีเลิกยาหายแล้วเหรออุ
0: ้ยเชยแหลกหายแล้วสิถึงได้กลับมาอุ้ยหล่อเหมือนเดิมเลยดูสิดูสิ
1: หล่อตรงไหนอ่ะหน้ามันก็เหมือนอ้วกเป๊ะๆเนี่ย
0: ว้ายอารมณ์เสีย
2: ไหนไหนไหนไหนพูดถึงใครกันเนี่ย
0: นี่นี่ไงผู้ใหญ่พระเอกหนุ่มรูปหล่อเขากลับเล่นละครแล้วนี่ไงน
2: ี่หายหน้าไปนานได้ข่าวว่าไปบำบัดรักษามาแล้วเป็นถึงดาราที่เด็กๆชื่นชอบน่าจะทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีนี่ถือว่าโชคดีนะที่ผู้ใหญ่ในวงการเขาให้โอกาส
0: ช้างก็ภาวนาขอให้เขาอย่าใช้โอกาสเปลืองเลยทำตัวดีๆอย่าไปอยู่ในวังวนยาเสพติดอีกอนาคตจะดับวูบอ่ะ
1: เสียลายผู้ชายหล่อๆแล้วก็ไม่ว่า
2: แม่ก็คนเขาชอบของเขานี่เจ๊กุหลาบเห็นไหมไม่ว่าดาราหรือคนธรรมดาพอเลิกยาได้เขาก็เหมือนเราๆนี่แหละต้องการโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ต้องการมีอาชีพมีงานทำมีการยอมรับจากสังคม
0: ฉันนะยอมรับเต็มที่อ้าแขนรอเลย
1: แม่ฟังลึกของลึกสู้สู้สู้
0: ไม่ใช่แกอะแปะชีก่อนแล้วนะเนี่ย
2: ยังไงก็อ้าแขนรับให้เหมือนกันนะอย่าเลือกแต่คนหล่อๆ
1: ชาชาชาชาบังเรามีไอ้แมงไอ้ขวังแล้วก็ไอ้พุกบำบัดหายหมดแล้วนะอ้าแข็งยอมรับมั่งด้วยนะ
0: ฉันนะยอมรับเสมอผู้ใหญ่สอนมาดีฉันจำขึ้นใจเลยละค่ะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดติดยาเสพติดก็คือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาเมื่อรักษาหายแล้วเขาก็เป็นเหมือนคนทั่วไปที่ต้องการมีชีวิตที่ดีในสังคมมีคนยอมรับมีคนให้โอกาสเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ไร้ยาเสพติด
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

พราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
9: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
9: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: แปะหนังสือพิมพ์วันนี้อยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่มีบริการลูกค้าแล้วเหรอ
1: ลุงยังไงล่ะอาจจะกุหลับแกไปอังแล้วคงน้ำเน่าอยู่นั่งไง
2: ก็ฉันว่างๆอยู่อ่ะฉันก็อ่านแก้เซ็งไปอย่างนั้นแหละอ่ะๆๆนี่จ้ะผู้ใหญ
0: ่อ่ะขอบใจขอบใจโอ้โหปปส.เขาจับยาบ้าได้เป็นแสนเม็ดเลยแม่มันเยอะจริงๆไอ้คนขายยานี่โทษไม่เบาตัวอย่างนี้ให้เห็นก่อนเยอะแยะไม่โดนกับตัวไม่รู้สึกจริงๆไอ้พวกนี่
1: จับไล่บ่อยๆแบบเนี้ยช่วยลดปัญหายาเสพติดได้มั้งมั้ยอ่ะผู้ใหญ
0: ่มันก็เป็นวิธีนึงคือจัดการที่ผู้ค้าอีกทางนึงก็ต้องแก้ปัญหาที่ผู้เสพทำยังไงจะลดจำนวนผู้เสพให้ได
2: ้ก็เอาไปหาหมอให้หมดเลยค่ะพ
1: ่อเออใช่ใช่ใช่อาส้มจุกกับฉลักหลักแหลมมากๆนะ
2: จุกก็จำพ่อนั่นแหละจ้า
0: การลดจำนวนผู้เสพด้วยการนำไปบำบัดรักษาก็เป็นวิธีลดปัญหายาเสพติดอีกทางหนึ่งคือเมื่อไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็ไม่รู้จะไปขายใคร
1: อ๋อจริงๆด้วยนะผู้ใหญ่นะเมืองล้างอ้วนนะถ้าไม่มีใครกินกาแฟพวกก็ไม่รู้จะไปขายใครอ่ะ
2: ก็เลิกขายไปเสียแปะ
1: พวกขายของถูกกฎหมายจะเลิกไปทำไมอ่ะนี่ผู้ใหญ่และพวกที่เลิกยากลับไปติดซ้ำอีกอ่ะทำไงอ่ะ
0: นี่แหละปัญหาใหญ่อาแปะทำยังไงถึงจะป้องกันไม่ให้คนกลับไปติดซ้ำ
1: อะผู้ใหญ่เคยบอกว่าสังคมต้องให้อภัยให้โอกาสเขาออกมาจากวังวนของปัญหา
0: ถูกแล้วเพียงแค่พวกเราให้อภัยยอมรับในความผิดพลาดของเขาให้โอกาสเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ได้ไม่ผลักไสเขากลับไปติดยาอีกครั้งไงไม่งั้นก็ลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดไม่ได้ก็ลดปัญหายาเสพติดไม่ได้เหมือนกันการจับยาก็ลดปัญหาทางนึงลดจำนวนผู้เสพยาก็แก้ปัญหาอีกทางนึง

0: ช่วยกันหลายๆทางวันนึงปัญหายาเสพติดก็จะแก้ไขได้สำเร็จอย่างแน่นอน
1: อยากให้วังนั่งมาถึงเร็วๆอ่ะอ้วนจะได้ไตตาหลับ
2: หรือก็หลับตาสิเดี๋ยวอ้วนจัดให
1: ้โอ้อ้วนหลับไม่ลงหรอกจะกุหลับเอ้ย
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการมีผู้เสพยาเสพติดก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหายาเสพติดหากเราช่วยกันลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดด้วยการชักชวนให้เข้ารับการบำบัดเมื่อบำบัดหายแล้วก็ให้โอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่กีดกันผลักไสก็จะทำให้เขากลับไปเสพซ้ำซึ่งทำให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ประสบความสำเร็จ
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
1: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ชีวิตหลังความตายตอนที่3สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะจากครั้งที่แล้วนะคะได้พูดถึงชีวิตหลังความตายว่าถ้าทำบุญไว้มากตายแล้วจะได้ไปสวยสุขในสวรรค์ถ้าทำบาปไว้มากตายแล้วก็ต้องไปทนทุกข์ทรมานชดใช้กรรมที่ทำไว้ในนรกเวลาในสวรรค์ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์มากยิ่งเป็นสวรรค์ชั้นสูงก็ยิ่งยาวนานเพิ่มขึ้นไปอีกเวลาในนรกก็ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์และยาวนานมากกว่าเวลาในสวรรค์ด้วยยิ่งเป็นนรกขุมใหญ่ๆเวลาก็ยิ่งยาวนานมากยิ่งขึ้นภพภูมิของการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเวทีกลางเพื่อการสั่งสมบุญหรือสั่งสมบาปชีวิตในภพอื่นหลังจากความตายของมนุษย์เป็นภพเพื่อเสวยผลของบุญหรือบาปที่ทำสั่งสมไว้เพราะฉะนั้นทุกคนที่ตายไม่ว่าจะตายแบบปุ๊บปั๊บไม่เจ็บปวดไม่ทรมานหรือว่าตายเพราะว่าป่วยนานเจ็บนานทรมานนานตายแล้วต่างไปสู่ที่ชอบทั้งนั้นชอบทำบุญก็ไปเสวยสุขในสวรรค์ชอบทำบาปก็ไปทนทุกข์ทรมานในนรกความทรงจำของเทวดาคือรู้ว่าเพราะทำบุญอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงได้มาสวยสุขที่เป็นทิพย์อย่างนี้ในโลกสวรรค์ส่วนความทรงจำของสัตว์นรกคือรู้ว่าเพราะทำบาปอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงต้องตกนรกขุมนี้ทั้งเทวดาและสัตว์นรกต่างก็ไม่นึกถึงหน้าที่อาชีพการงานที่ทำสมัยเป็นมนุษย์เพราะการประกอบอาชีพเป็นเรื่องเฉพาะของชาวมนุษย์เท่านั้นเทวดาและสัตว์นรกไม่เกี่ยวพวกเขาไม่จำเป็นต้องทำมาหากินชีวิตของเทวดาอยู่ได้ด้วยบุญหล่อเลี้ยงส่วนสัตว์นรกอยู่ได้เพราะบาปหล่อเลี้ยงนะคะงั้นคุณผู้ฟังก็คงจะตัดสินใจได้นะคะว่าช่วงเวลาที่เหลืออยู่ในการเป็นมนุษย์นั้นจะทำบุญเพิ่มมากขึ้นหรือว่าจะทำบาปเพิ่มนะคะอยากให้ทำบุญเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่ว่าชีวิตหลังความตายของคุณจะได้ไปสู่ที่ดีและจะได้งดงามไปสวยสุขอยู่บนสวรรค์นะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าโดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพ่อยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์

0: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตายเพราะมะเร็งสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะถึงเวลาของสารคดีสว่างที่กลางใจอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ขอเสนอเรื่องโรคร้ายนะคะที่มักจะเป็นกันมากในยุคปัจจุบันก็คือโรคมะเร็งนั่นเองมีคำอธิบายไว้ว่าเมื่อถึงเวลาบาปในอดีตตามมาเล่นงานทำให้เจ็บป่วย

ึงเวลาจะตายใจผ่องใสเป็นสมาธิใจไม่ขุ่นมัวก็ไม่ตกนรกตายก็ไปสู่ที่ดีแต่ถ้าไม่ได้ฝึกสมาธิจะเจ็บปวดจนควบคุมสติไม่อยู่ถ้าตายไปขณะจิตยังขุ่นมัวสับสนทุรนทุรายตายแล้วก็ตกนรกผ่านจากนรกไปเกิดใหม่เวรเก่าก็ยังไม่หมดเศษเวรที่เหลือทำให้ต้องป่วยเป็นมะเร็งอีกหลายภพหลายชาติดังนั้นถ้าพวกเรานะคะใครที่มีญาติพี่น้องเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ขณะนี้พอจะแนะนำกันได้นะคะก็รีบสอนสมาธิให้เขาตั้งแต่วันนี้เลยค่ะดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้เมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วสุขติเป็นอันหวังได้คุณผู้ฟังคะถึงอย่างไรพวกเราทุกคนก็ต้องตายไม่ว่าจะด้วยโรคภัยไข้เจ็บหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้ตายอย่างผู้มีชัยชนะคือสามารถปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์กับตัวเองก็เริ่มฝึกสมาธิซะตั้งแต่วันนี้นะคะให้จิตใจผ่องใสรับรองว่าเมื่อถึงที่ไปแล้วไปสู่ที่สุคติแน่นอนค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ชีวิตหลังความตายตอนที่3สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะจากครั้งที่แล้วนะคะได้พูดถึงชีวิตหลังความตายว่าถ้าทำบุญไม่มากตายแล้วจะได้ไปสวยสุขในสวรรค์ถ้าทำบาปไว้มากตายแล้วก็ต้องไปทนทุกทรมานชดใช้กรรมที่ทำไว้ในนรกเวลาในสวรรค์ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์มากยิ่งเป็นสวรรค์ชั้นสูงก็ยิ่งยาวนานเพิ่มขึ้นไปอีกเวลาในนรกก็ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์และยาวนานมากกว่าเวลาในสวรรค์ด้วยยิ่งเป็นนรกขุมใหญ่เวลาก็ยิ่งยาวนานมากยิ่งขึ้นภพภูมิของการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเวทีกลางเพื่อการสั่งสมบุญหรือสั่งสมบาปชีวิตในภพอื่นหลังจากความตายของมนุษย์เป็นภพเพื่อเสวยผลของบุญหรือบาปที่ทำสั่งสมไว้เพราะฉะนั้นทุกคนที่ตายไม่ว่าจะตายแบบปุ๊บปั๊บไม่เจ็บปวดไม่ทรมานหรือว่าตายเพราะว่าป่วยนานเจ็บนานทรมานนานตายแล้วต่างไปสู่ที่ชอบทั้งนั้นชอบทำบุญก็ไปสวยสุขในสวรรค์ชอบทำบาปก็ไปทนทุกข์ทรมานในนรกความทรงจำของเทวดาคือรู้ว่าเพราะทำบุญอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงได้มาสวยสุขที่เป็นทิพย์อย่างนี้ในโลกสวรรค์ส่วนความทรงจำของสัตว์นรกคือรู้ว่าเพราะทำบาปอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงต้องตกนรกขุมนี้ทั้งเทวดาและสัตว์นรกต่างก็ไม่นึกถึงหน้าที่อาชีพการงานที่ทำสมัยเป็นมนุษย์เพราะการประกอบอาชีพเป็นเรื่องเฉพาะของชาวมนุษย์เท่านั้นเทวดาและสัตว์นรกไม่เกี่ยวพวกเขาไม่จำเป็นต้องทำมาหากินชีวิตของเทวดาอยู่ได้ด้วยบุญหล่อเลี้ยงส่วนสัตว์นรกอยู่ได้เพราะบาปหล่อเลี้ยงนะคะงั้นคุณผู้ฟังก็คงจะตัดสินใจได้นะคะว่าช่วงเวลาที่เหลืออยู่ในการเป็นมนุษย์นั้นจะทำบุญเพิ่มมากขึ้นหรือว่าจะทำบาปเพิ่มนะคะอยากให้ทำบุญเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่ว่าชีวิตหลังความตายของคุณจะได้ไปสู่ที่ดีและจะได้งดงามไปสวยสุขอยู่บนสวรรค์นะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักอยู
3: ่วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม่

0: ลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
1: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
2: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
3: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
4: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
5: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
3: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: อบรางวัลของขวัญจากใจจะซื้อทองซื้อทองให้น้องใส
1: ่จะซื้อทองซื้อทองให้น้องใส
0: ่แหวนเพชรวงใหญ่ใส่ไว้อวดผู้คน

0: 94.5 MHz
1: ดอกไม้ไหว้ครูสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสมัยยังเป็นนักเรียนตัวน้อยนะคะถึงวันไหว้ครูทีไรเราต้องไปเก็บหญ้าแพรกดอกมะเขือแล้วก็ดอกไม้ชนิดอื่นๆจัดใส่พานแซมด้วยข้าวตอกนำพานดอกไม้ไปไหว้ครูบาอาจารย์ที่พร่ำสอนเราด้วยความเหนื่อยยากปู่ย่าตายายคนยุคก่อนท่านมีศิลปะในการสร้างคุณธรรมพื้นฐานคือวินัยความเคารพและความอดทนให้เกิดขึ้นแก่ลูกหลานโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะก็ด้วยการจัดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้นแล้วก็หาสัญลักษณ์มาทดแทนคุณธรรมเหล่านี้ก็คือหญ้าแพรกข้าวตอกดอกมะเขือค่ะหญ้าแพรกนะคะเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนเพราะว่าหญ้าแพรกมีคุณสมบัติทนมือทนเท้าทนแดดทนฝนทนลมทนแล้งสารพัดดูแต่สนามหญ้าบ้านเราสิคะเราเดินย่ำกันแล้วย่ำกันอีกคิดว่าคราวนี้หญ้าแพรกคงแหลกแน่แต่ว่าพอฝนตกลงมาหญ้าแพรกนี่นะคะกลับแตกยอดออกมาใหม่อีกแล้วเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านอยากให้เรามีความรู้มากๆจะได้ช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยเราก็ต้องทนให้ท่านสับโขกเคี้ยวเข็นเราต้องทนให้ได้นะคะเหมือนหญ้าแพรกที่ทนต่อการถูกเหยียบย่ำค่ะข้าวตอกเวลาเขาทำข้าวตอกเขาเอากระทะหรือว่าหม้อนะคะมาตั้งบนไฟแล้วก็นำข้าวเปลือกใส่ลงไปคั่วข้าวที่ถูกคั่วจนร้อนจนกระทั่งแตกแต่ว่าไม่หล่นออกนอกกระทะนะคะก็จะเป็นข้าวตอกที่สวยงามคนเราก็เช่นกันถ้าไม่อยู่ในวินัยเป็นนักเรียนแล้วโดดเรียนบ่อยๆก็เหมือนข้าวที่ตกไปนอกกระทะไม่มีวันเป็นข้าวตอกที่สวยงามได้หรอกนะคะส่วนดอกมะเขือเป็นสัญลักษณ์ของความเคารพและความอ่อนน้อมถ่อมตนปกติดอกไม้ทั้งหลายจะเบ่งบานชูช่อรับแสงตะวันแต่ดอกมะเขือนี่แปลกค่ะดอกของมันนะคะจะคว่ำหน้าลงเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ของความเคารพจึงได้ใช้ดอกมะเขือซึ่งมีลีลาของความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอค่ะยามใดที่ได้ยินบทเพลงที่ว่าครูบาอาจารย์ประทานความรู้มาให้อบรมจิตใจให้รู้ผิดชอบชั่วดีหลายคนคงคิดถึงครูอย่างน้อยวันปีใหม่หรือเทศกาลสงกรานต์เราควรหาโอกาสไปกราบไหว้ขอพรท่านมีของที่ระลึกนะคะติดไม้ติดมือไปฝากบ้างแค่นี้ท่านก็ชื่นใจจนน้ำตารินแล้วล่ะนะคะอย่าให้คำกล่าวที่บอกว่าครูเป็นเหมือนเรือจ้างพอส่งนักเรียนถึงฝั่งนักเรียนก็ถีบหัวส่งนะคะเรายังคิดถึงแล้วก็รำลึกนึกถึงพระคุณของคุณครูตลอดไปนะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความ

ภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ตอนที่14มุมมองของสื่อต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ปรัชญาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสำหรับอาชีพผมเนี่ยสำคัญมากรับงานที่พอดีทำงานให้มีประสิทธิภาพอยู่ในความพอดีอยู่ได้ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเกิดไม่ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเราจะทำทุกอย่างท้ายที่สุดแล้วงานก็ไม่มีคุณภาพออกมาก็ไม่ตรงเวลาถูกตำหนิแล้วก็มีปัญหาตามมาแล้วก็แก้ปัญหามันก็ไม่จบนั้นหลักการที่ผมใช้ก็คือไม่โลภไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยไป
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: ชีวิตจะดำเนินไปทางใดขึ้นอยู่กับวิธีคิดและวิธีปฏิบัติของเราเองนะคะคุณวิสารดีหลกวณิชผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ด้านการวิเคราะห์ข่าวและการสนทนาข่าวที่ประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในคนคุณภาพของวงการสื่อสารมวลชนกับชีวิตสื่อมวลชนที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากกว่าคนอาชีพอื่นทั้งข่าวสารด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตคุณวิสารดีหลกวณิชเลือกที่จะดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงค่ะสำหรับคนที่ใช้ชีวิตท่ามกลางข่าวสารต้องคิดต้องวิเคราะห์ข่าวสารตลอดเวลาเช่นเขาจึงน่าสนใจว่าเขามีมุมมองต่อเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร
2: ในมุมมองผมเศรษฐกิจพอเพียงคือประการที่หนึ่งก็คือรู้จักตัวเองการรู้จักตัวตนของตัวเองว่าอะไรคือความพอดีเพราะแต่ละคนมีความต้องการไม่เท่ากันบางคนต้องการการลงทุนเพิ่มบางคนต้องการบ้านเพิ่มบางคนแค่นี้ก็พอแล้วงั้นตัวเองจะรู้จักว่าแค่ไหนพอแค่ไหนมากเกินไปประการที่สองคือไม่โลภคือถ้าโลภก็จะมีปัญหาเกินความพอดีแล้วก็จะนำมาซึ่งปัญหาหนี้สินรวมทั้งความเครียด
3: จากวิธีคิดที่ให้ความสำคัญกับการรู้จักตัวเองตั้งมั่นในความไม่โลภทำทุกอย่างหลายคนมีคำถามนะคะว่าวิธีคิดแบบนี้คุณวิสารดีหลกวณิชจะปฏิบัติได้จริงหรือเพราะเขาต้องใช้ชีวิตอย่างคนเมืองประกอบอาชีพที่ต้องการความรวดเร็วและมีการแข่งขันสูง
2: ปรัชญาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสำหรับอาชีพผมเนี่ยสำคัญมากถ้าเรารับงานเยอะไปงานคุณภาพไม่ดีแสดงว่าเราโลภมากไปรับงานที่พอดีทำงานให้มีประสิทธิภาพอยู่ในความพอดีอยู่ได้ไม่เดือดร้อนไม่ขัดสนและคุณภาพดีก็เป็นผลดีกับตัวเองนี่คือหลักการเศรษฐกิจพอเพียงคือถ้าเกิดเราไม่เอาหลักการของความพอดีมาใช้แล้วมีความโลภเยอะมันจะทำให้งานเละหมดคืองานทำรายการก็จะไม่ประณีตงานทำรายการวิทยุก็จะออกมาหยาบๆหรือแม้กระทั่งงานสื่อด้านอื่นๆมันก็จะไม่เรียบร้อยสมบูรณ์นั้นหลักการเศรษฐกิจพอเพียงจะทำให้เราตั้งคำถามกับตัวเองแล้วชั่งน้ำหนักได้ว่าอะไรควรทำอะไรควรเลื่อนไปก่อนอะไรควรต้องลงมือเลยเราจะจัดลำดับความสำคัญมันเป็นแต่ถ้าเกิดไม่ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเราจะทำทุกอย่างบางทีแบ่งเวลาไม่ถูกว่าอะไรก่อนอะไรหลังท้ายที่สุดแล้วงานก็ไม่มีคุณภาพออกมาก็ไม่ตรงเวลาถูกตำหนิแล้วก็มีปัญหาตามมาแล้วก็แก้ปัญหามันก็ไม่จบนั้นหลักการที่ผมใช้ก็คือไม่โลภคือทำให้พอดีตามประสิทธิภาพแล้วก็ต้องออกมาดีเราพอใจลูกค้าพอใจประชาชนพอใจนี่คือหัวใจสำคัญไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยไป
3: การรู้จักตัวเองว่าระดับความพอดีระดับความสามารถของตนเองอยู่ที่จุดใดและไม่โลภรับงานเกินกำลังทำให้เขาจัดการงานในความรับผิดชอบได้อย่างมีคุณภาพทำให้งานแต่ละชิ้นที่ทำมีคุณค่ามากกว่าเงินที่ได้รับเพราะผลงานช่วยต่อเติมชื่อเสียงสร้างสมความเชื่อมั่นความไว้วางใจจากผู้เกี่ยวข้องและในฐานะที่ทำงานด้านสื่อสารมวลชนเขาคิดเห็นอย่างไรกับบทบาทของสื่อมวลชนในการสื่อสารวิธีคิดวิธีปฏิบัติที่ดีอย่างเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
2: เพราะว่าทุกวันนี้ปัญหาหนึ่งเรื่องการสื่อสารเศรษฐกิจพอเพียงคนจำนวนมากจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องแค่เกษตรงั้นคนหลายคนไม่เข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันมาใช้กับครอบครัวมาใช้กับธุรกิจได้สื่อมวลชนต้องทำหน้าที่คือเผยแพร่เรื่องเหล่านี้ให้สังคมเข้าใจเยอะขึ้นว่าเศรษฐกิจพอเพียงที่แท้จริงแล้วเกี่ยวข้องกับคนทุกระดับตั้งแต่คนจนสุดเกษตรกรผู้ใช้แรงงานคนกินเงินเดือนคนเป็นเจ้าของกิจการจนถึงมหาเศรษฐีใช้ได้หมดทุกระดับเอาตัวอย่างของคนที่ทำแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยเอามาเล่าให้ฟังเอาประสบการณ์คนที่ทำแล้ว เห็นประโยชน์เห็นคุณค่ามาเล่าให้ฟังเพื่อจะเป็นกำลังใจให้กับคนที่มีปัญหาแล้วบางทีหาทางออกไม่เจอเนี่ยหลักการเศรษฐกิจพอเพียงจะไปแก้ปัญหาเขาได้
3: ไม่เพียงแต่การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิธีคิดวิธีปฏิบัติที่เหมาะสำหรับคนทุกอาชีพแต่สื่อมวลชนควรทำหน้าที่เป็นผู้นำทางที่ดีให้สังคมสื่อข้อมูลข่าวสารในแง่มุมต่างๆสู่ผู้รับสารอย่างถูกต้องโดยมุ่งกระตุ้นให้คนทุกอาชีพมองเห็นความเป็นจริงของตนเอง
2: สื่อเนี่ยต้องสื่อความหมายให้ประชาชนเข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องที่ตัวเองจะต้องตั้งคำถามกับตัวเองทั้งคนที่เป็นชาวนาชาวไร่เกษตรกรคนที่เป็นพนักงานกินเงินเดือนคนทำมาหาเช้ากินค่ำคนรายได้น้อยแม้กระทั่งเจ้าของกิจการหรือเศรษฐีก็ต้องตั้งคำถามตัวเองว่าตัวเองความพอดีความพอเพียงเนี่ยอยู่ที่ไหนหน้าที่สื่อมวลชนในการเสนอเศรษฐกิจพอเพียงก็คือต้องเผยแพร่ให้เขาเข้าใจว่าอะไรคือความพอดีอะไรคือความพอเพียงอะไรมากเกินไปอะไรน้อยเกินไปเศรษฐีนักธุรกิจเท่าแก่แม้กระทั่งนักเรียนนักศึกษาหรือคนทำงานกินเงินเดือนสามารถจะซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆก็ได้แต่ต้องประมาณการแล้วถามตัวเองว่าโทรศัพท์มือถือที่จะซื้อรุ่นใหม่ถ่ายภาพได้มีสีเป็นแสนๆสีเนี่ยเกินตัวไปไหมถ้านักธุรกิจหรือมหาเศรษฐีหรือคนมีเงินเดือนเยอะๆซื้อมือถือเครื่องนึง 30,000 บาทแต่รายได้เขาหลายแสนก็ไม่มีปัญหาไม่ถือว่าใช้เกินตัวเพราะเขาสามารถจะหารายได้มาครอบคลุมรายจ่ายแต่ถ้าเกิดคนที่มีรายจ่ายค่อนข้างมากรายได้แค่หมื่นกว่าบาทแล้วไปซื้อมือถือเครื่องหนึ่ง 2-3 หมื่นอย่างนี้เกินตัวมีปัญหานักธุรกิจสามารถจะซื้อรถเบนซ์รถปอร์เช่หรือจะซื้อบ้านหลังใหญ่หลังโตได้ถ้าตัวเองมีความสามารถจ่ายได้แล้วก็ไม่บีบเบียนคนอื่นก็ถือว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงไม่มีปัญหาแต่คนที่รายได้น้อยๆก็ต้องประมาณการว่าควรจะซื้อบ้านระดับไหนควรจะซื้อรถราคาที่เท่าไหร่ฉะนั้นหลักการประชาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยเพียงแต่ปรับให้เหมาะกับตัวเองยังไงเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ใช่หยุดอยู่แค่เกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนแต่มันเกี่ยวพันกับคนทุกอาชีพเพียงแต่ว่าใช้เป็นหรือเปล่ารู้จักใช้ไหมปรับใช้กับอาชีพของตัวเองได้หรือไม่
3: และในฐานะที่อยู่ใกล้ชิดข่าวสารรู้เห็นความเป็นไปของสังคมมากกว่าคนอาชีพอื่นคุณวิสารยิ่งเห็นคุณค่าของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่จะช่วยปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีดำเนินชีวิตเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินของคนเมืองค่ะ
2: ทุกวันนี้ที่ผมคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงควรจะใช้มากที่สุดก็คือกลุ่มคนที่มีรายได้ประจำเช่นคนที่กินเงินเดือนทั้งภาคเอกชนรวมทั้งข้าราชการซึ่งเรามีปัญหาเรื่องหนี้สินเยอะบางคนเงินเดือนหมื่นบาทแต่ว่าไปผ่อนรถไปผ่อนทีวีไปผ่อนสตอริโอก็เป็นหนี้สินของสินเชื่อส่วนบุคคลเยอะฉะนั้นคนพวกนี้พี่น้องประชาชนเหล่านี้เนี่ยจะมีความทุกข์ใจเพราะสตังค์ไม่พอใช้ท่านถ้าเอาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงใช้กับคนที่ทำมาหาเช้ากินค่ำแม่ค้าคนขับรถจักรยานยนต์คนกินเงินเดือนข้าราชการจะทำให้ชีวิตเขาอยู่ในความพอดีหนี้สินก็ไม่มากไม่ทุกข์ใจไม่เครียดแล้วก็ไม่ก่อปัญหาอื่นๆตามมาเช่นปัญหาครอบครัวอารมณ์เสียระบายกับลูกก็จะไม่มีเพราะใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงท่านคนเหล่านี้ต้องเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไปใช้ลูกภรรยาจะได้สบายและตัวเองก็จะบริหารเงินเป็นด้วยครอบครัวจะอยู่รอดได้ภายใต้เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้แรงกดดันที่มากขึ้นตัวเองก็จะประคองครอบครัวให้ไปรอดแต่ถ้าเกิดไม่ใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคตจะยิ่งเหนื่อยเพราะน้ำมันก็แพงของก็แพงเงินก็เฟ้อเงินก็จะชักหน้าไม่ถึงหลังจะเหนื่อยฉะนั้นหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยใช้ได้กับสถานการณ์วิกฤตแล้วก็ใช้ได้กับสถานการณ์ปกติและเวลานี้เนี่ยต้องใช้เลย
3: และนี่คือมุมมองความคิดความเข้าใจที่นำสู่การดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของคุณวิสารดิลกวณิชที่วันนี้เราได้รู้จักเขาทั้งในบทบาทของนักข่าวพิธีกรผู้ดำเนินรายการวิทยุและโทรทัศน์หนึ่งในคนคุณภาพของวงการสื่อสารมวลชนไทยค่ะ
1: คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนผู้อื่นน้อยพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2541เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
0: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
1: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
2: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
3: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
5: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
6: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: พาพ่อแม่ไปทำบุญสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในมงคลสูตรเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบิดามารดาว่าถ้าบุตรจะเอาบิดามารดานั่งอยู่บนไหล่คนละข้างแล้วเลี้ยงดูป้อนข้าวป้อนน้ำท่านทั้งอย่างให้ท่านถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบ่าของเราด้วยต่อให้เรามีอายุยืนถึง100ปีเลี้ยงดูท่านอย่างนี้ทุกวันก็ยังไม่ได้ชื่อว่าได้ตอบแทนพระคุณของบิดามารดาหมดสิ้นเลยแต่การน้อมนำบิดามารดาให้ตั้งอยู่ในการบุญการกุศลนั่นแหละค่ะเป็นวิธีที่จะสามารถตอบแทนพระคุณของท่านได้อย่างมากเราก็ลองมาหาเหตุ

0: แห่งบุญกุศลดูว่าในแต่ละวันจะมีเรื่องราวอะไรบ้างที่พอจะเป็นบุญเป็นกุศลให้คุณพ่อคุณแม่ของเราค่ะเวลาเช้าเตรียมข้าวปลาอาหารให้ท่านได้ใส่บาตรหาหนังสือธรรมะให้ท่านอ่านหรือเอาเทปธรรมะเปิดให้ท่านฟังพาท่านเข้าวัดปฏิบัติธรรมได้ถือศีล8ในวันโกนวันพระอย่างนี้เป็นต้นในเทศกาลต่างๆอันเป็นประเพณีเนื่องด้วยพุทธศาสนาก็พาท่านไปทำบุญทำทานเช่นในขณะนี้ถึงเทศกาลทอดกฐินแล้วลูกๆทั้งหลายเตรียมตัวเตรียมใจแล้วหรือยังคะว่าจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปทอดกฐินที่ไหนดีดูความสะดวกด้วยนะคะว่าเหมาะแก่การเดินทางของเราหรือเปล่าท่านนั่งรถนานๆได้ไหมศึกษาทุกอย่างอย่างดีแล้วก็บอกให้ท่านทราบล่วงหน้าท่านจะได้เตรียมตัวเตรียมใจเมื่อเราหาโอกาสให้คุณพ่อคุณแม่ได้ทำบุญทำกุศลอยู่เสมอวันหนึ่งเมื่อท่านจากเราไปเราก็อุ่นใจได้ว่าท่านไปพร้อมกับบุญแล้วเราก็ไม่ต้องรู้สึกเสียใจว่ายังไม่ได้ตอบแทนพระคุณท่านเมื่อคิดถึงท่านคราใดเราก็จะได้นึกเห็นแต่ภาพที่เป็นบุญเป็นกุศลเราจะได้ยิ้มด้วยความปลื้มปิติใจไม่รู้ลืมตลอดไปทีเดียวละค่ะและพบกับสารคดีชุดสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ
1: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
0: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส1 FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งานไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเลี่ยงอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่หลุยจันทสาโรแห่งวัดถ้ำผาบิ้งอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่านี้แหละจิตของปุถุชนมันดื้อมันด้านดื้อด้านมันไม่ลงรอยจิตชนิดนี้ต้องทรมานด้วยกำลังศีลหนึ่งกำลังทานหนึ่งทานของอวัยวะนะไม่ใช่ทานอามิสนี่ทานขี้เกียจเอามาทานให้มันขยันนั่นคิดอดีตมาเอาทานมันนะบริจาคนั้นง่วงเหงาหาวนอนทานมันนะไม่ต้องนอนนั่นหัดมันนั่นนั่นทานละไอ้ความชั่วนั่นนั่นนี้แหละฉันใดก็ดีตั้งอกตั้งใจ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
2: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
3: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
4: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย

0: วาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากลผู้ดำเนินรายการครับพบกันยามเช้า5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทุกคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศครับใครชอบใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูช่างเขาใครเบื่อใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอกลอนบทนี้ก็คงจะคุ้นหูคุ้นปากของเราชาวไทยเราชาวพุทธนะครับที่เวลาไปทำบุญที่วัดก็มักจะได้ยินพระคุณเจ้าท่านยกมาเป็นบทกลอนสอนใจว่าให้มีความอดทนเข้มแข็งเพราะว่าธรรมชาติของมนุษย์หรือคนเรานี้เมื่ออยู่ด้วยกันก็จะมีทั้งคนที่ได้ดั่งใจและคนที่ไม่ได้ดั่งใจเรียกว่ามีคนหลากหลายเมื่อไปประสบพบเจอคนที่ไม่ได้ดั่งใจก็ให้อดทนใครชอบใครชังก็ชังเถิดใครเชิดใครชูก็ชังเขาใครเบื่อใครบ่นก็ทนเอาให้ใจเราร่มเย็นเป็นพอแปลว่าเรื่องของการรักษาจิตใจดูแลจิตใจเป็นงานของชีวิตเป็นงานของจิตเป็นงานของเราทุกคนผู้รักตัวถ้ารักตัวก็ควรที่จะได้รักษาใจของตัวด้วยเวลาที่มีคนชมหรือคนชังบางคนเนี่ยเสียคนเพราะว่าคนชมการชมแม้ว่าจะเป็นไปในเชิงบวกคือเป็นกำลังใจแต่ว่าหากชมมากๆเข้าผู้ที่ถูกชมก็พลันคิดว่าตัวเองนั้นไม่มีข้อบกพร่องก็ลืมที่จะพิจารณาถึงเรื่องที่ควรปรับปรุงแก้ไขในตัวเองเมื่อได้ยินแต่คำชมก็คิดว่าตัวเองเขาคงจะสมบูรณ์พร้อมดีพร้อมแล้วไม่มีอะไรที่จะต้องแก้ไขปรากฏว่าพอไปเจอคนที่เขาชังหรือคนที่เขาตำหนิติติงก็รับไม่ได้ทนไม่ได้มองว่าโลกนี้ใจร้ายกลายเป็นคนอ่อนแอแบเบาะเปราะบางในที่สุดแล้วก็อยู่ในโลกนี้ได้อย่างไม่มีความสุขคืออยู่ได้แต่ไม่มีความสุขมีความรู้สึกว่าไปเจอคนบางคนแล้วก็ไม่สบายใจนะเพราะว่ามีคำแสลงหูแสลงใจให้ได้ยินให้ได้ฟังแต่สำหรับคนที่ฝึกจิตฝึกใจแล้วแม้คำพูดที่อาจจะแสลงหูก็นำพาไปสู่การฝึกจิตพัฒนาใจคำชมก็ฟังอย่างมีสติไม่หลงไม่ลอยไม่เหลิงการที่จะครองจิตครองใจให้ได้ลักษณะเช่นนี้ได้ก็ต้องอาศัยการเข้าใจหรือการฝึกให้เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตว่าเราทุกคนจะยากดีมีจนก็ไม่พ้นที่จะต้องประสบพบเจอกับโลกธรรมมีสิ่งที่ใจเราปรารถนาบ้างมีสิ่งที่ใจเราไม่ปรารถนาบ้างปะปนกันไปแล้วก็ไม่มีใครเลยที่จะได้แต่ฝั่งดีฝั่งที่ไม่ดีหรือฝั่งที่ไม่ต้องการจะไม่ได้ประสบพบเจอด้วยกันทั้งสิ้นคงจำกันได้พระชาติที่พระโพธิสัตว์ได้ทรงบำเพ็ญบารมีสมัยที่เป็นพระเตมีนะที่เรามักจะพูดกันว่าเป็นพระเตมีใบ้นะก็คือพระโพธิสั

0: ที่เคยได้บำเพ็ญเนกขัมมะบารมีเกิดมาเป็นพระราชโอรสพระราชบิดานั้นก็ปฏิบัติตามวิถีของกษัตริย์เมื่อมีพระราชอำนาจก็ลงโทษลงทันส่วนพระกุมารซึ่งมีบุญญาธิการและเป็นพระโพธิสัตว์นั้นก็เห็นว่าจะเป็นการสร้างเวรสร้างกรรมกันต่อไปก็ส่งแกล้งเป็นคนบ้าใบ้ไปโดยที่ต้องใช้ความอดทนอย่างแรงกล้าก็เพื่อที่จะได้บรรลุผลที่ต้องการนั่นก็คือการที่จะได้ใช้ความอดทนเข้าสู่มรรคผลนิพพานต่อไปวันนี้ก็มีนิทานในเรื่องนี้เตมีชาดกซึ่งคุณเชอรี่มนัญญาจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันถือว่าเป็นการทบทวนก็แล้วกันนะครับหลายท่านก็คงจะเคยได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เล็กๆแล้วตั้งแต่ยังเป็นเด็กแล้วนะครับแต่ว่าพอการเวลาผ่านไปก็อาจจะหลงลืมก็มาทบทวนกันสักครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นการฝึกจิตพัฒนาใจตามรอยของพระเตมีผู้บำเพ็ญเนกขัมมะบารมีติดตามรับฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังคะเคยไหมคะที่จะต้องอดทนกับบางสิ่งบางอย่างทั้งที่ภายในใจของเรานั้นอยากจะอธิบายความจริงออกไปให้ทุกคนได้รับรู้แต่เรากลับเลือกที่จะเงียบเพราะรู้ว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั้นมีความหมายที่ยิ่งใหญ่มากกว่าความสุขของตัวเราเองวันนี้นะคะเชอรี่ก็มีนิทานชาดกเรื่องนึงค่ะที่อยากจะพาคุณผู้ฟังเนี่ยไปพบกับเรื่องราวของเจ้าชายพระองค์หนึ่งผู้ยังอดทนต่อความทุกข์ยากนานนับปีเพียงเพื่อที่จะรักษาตนเองให้พ้นจากการสร้างบาปค่ะพอจะนึกออกกันไหมคะว่าเป็นนิทานชาดกเรื่องไหนบางคนอาจจะแอบนึกออกแล้วนะคะแต่ชลีเฉลยเลยแล้วกันนะคะว่าเป็นเรื่องราวของพระเตมีชาดกค่ะหรือที่ทุกท่านอาจจะคุ้นเคยในเรื่องของพระเตมีใบ้อะไรอย่างนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังนิทานกันค่ะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณเมืองพาราณสีมีพระราชาพระองค์หนึ่งพระนามว่าพระเจ้ากาสิกราชพระองค์ทรงมีพระโอรสพระองค์หนึ่งนะคะมีพระนามว่าพระเตมีเมื่อเจ้าชายพระเตมีเนี่ยทรงพระเยาว์พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นพระราชบิดาทรงตัดสินลงโทษผู้กระทำความผิดและทรงตระหนักว่าการใช้อำนาจปกครองบ้านเมืองนั้นอาจทำให้ผู้ที่ปกครองต้องสร้างบาปกรรมโดยที่ไม่รู้ตัวภาพเหตุการณ์ในวันนั้นทำให้พระองค์หวนนึกถึงกรรมในอดีตชาติและทรงเกิดความหวาดหวั่นว่าหากพระองค์เติบโตขึ้นและได้ครองราชย์พระองค์อาจจะต้องตัดสินลงโทษผู้คนอาจต้องทำให้ผู้อื่นได้รับความทุกข์และอาจจะต้องสร้างบาปกรรมเช่นเดียวกันพระเตมีจึงตั้งพระทัยอย่างแน่วแน่ว่าจะไม่ยอมให้พระองค์ต้องเดินสู่เส้นทางนั้นแต่พระองค์จะทำเช่นไรได้เล่าในเมื่อพระองค์เป็นถึงพระโอรสของพระราชาและทุกคนต่างคาดหวังให้พระองค์เนี่ยขึ้นครองราชย์ในอนาคตในที่สุดพระเตมีก็ทรงตัดสินพระทัยครั้งสำคัญโดยการที่พระองค์เนี่ยทรงแซงทำเป็นคนง่อยเป็นใบ้และเป็นคนหูหนวกทั้งที่แท้จริงแล้วพระองค์เนี่ยทรงมีพระวรกายที่แข็งแรงและมีพระสติปัญญาที่เฉียบแหลมวันเวลาผ่านไปจาก1วันเป็นหลายเดือนจากหลายเดือนเป็นเวลาหลายปีพระเตมีต้องทรงอดทนแม้อยากจะพูดก็ต้องเงียบแม้อยากจะเดินก็ต้องแซงทำเป็นเดินไม่ได้แม้อยากจะเข้าใจทุกสิ่งที่ทุกคนพูดคุยกันก็ต้องทรงนิ่งเฉยราวกับไม่รับรู้อะไรเลยผู้คนบางคนเนี่ยมองพระองค์ด้วยความเวทนา บางคนมองด้วยความผิดหวังในขณะที่พระราชบิดาและพระราชมารดาก็ทรงเป็นทุกข์เพราะทรงเชื่อว่าพระโอรสของพระองค์นั้นมีความบกพร่องทางร่างกายและสติปัญญาจริงๆแต่ไม่มีผู้ใดรับรู้เลยว่าภายใต้ความเงียบงันนั้นพระเตมีกำลังต่อสู้กับความยากลำบากอย่างหนักเพื่อรักษาคำมั่นที่ทรงให้ไว้กับพระองค์เองจนกระทั่งวันหนึ่งนะคะพระราชาทรงตัดสินพระทัยว่าพระโอรสผู้ไม่สามารถปกครองบ้านเมืองได้เนี่ยก็ไม่ควรสืบราชบัลลังก์จึงมีรับสั่งให้นายสารถีนำพระเตมีออกนอกเมืองไปค่ะเพื่อจัดการฝังพระองค์เสียโอ้นายสารถีเนี่ยก็จึงนำพระเตมีขึ้นรถและเดินทางออกไปยังสถานที่ห่างไกลผู้คนเมื่อมาถึงสถานที่แห่งนั้นนายสารถีก็เริ่มขุดหลุมตามพระราชโองการในขณะนั้นเองพระเตมีก็ทรงทราบว่าช่วงเวลาแห่งการอดทนอันยาวนานของพระองค์นั้นกำลังจะสิ้นสุดลงแล้วพระองค์จึงทรงลุกขึ้นจากรถยืดพระวรกายและก้าวเดินได้อย่างสง่างามนายสารถีถึงกับตกตะลึงเจ้าชายพระองค์ทรงเดินได้อย่างไรหรือนั่นแล้วเหตุใดที่ผ่านมาพระองค์จึงทรงแสร้งทำเป็นคนพิการเล่าเพียค่ะพระเตมีจึงตรัสตอบด้วยความสงบว่าเรามิได้ต้องการอำนาจมิได้ต้องการราชสมบัติเพราะเรามองเห็นแล้วว่าการครองราชอาจนำไปสู่การสร้างบาปกรรมเราจึงยอมอดทนต่อความทุกข์ยากทั้งปวงเพื่อให้ตนเองหลุดพ้นจากเส้นทางที่เราไม่ปรารถนาเพราะสำหรับเราแล้วชีวิตที่สงบและปราศจากการเบียดเบียนผู้อื่นมีคุณค่ายิ่งกว่าราชสมบัติทั้งแผ่นดินเมื่อได้ฟังเช่นนั้นนายสารถีจึงเกิดความเลื่อมใสในพระปัญญาของพระเตมีต่อมาพระเตมีนะคะก็ทรงเลือกที่จะออกบวชแล้วก็ดำเนินชีวิตอย่างสงบในป่ามุ่งมั่นบำเพ็ญธรรมและแสวงหาความหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงค่ะพระองค์ทรงละทิ้งความสุขทางโลกเพื่อมุ่งหาความสุขที่เกิดจากความสงบภายในใจและนี่คือเรื่องราวของพระเตมีผู้ยอมอดทนต่อความทุกข์ยากนานนับปีเพื่อรักษาสิ่งที่พระองค์เห็นว่ามีคุณค่ามากกว่าสิ่งใดนิทานเรื่องนี้นะคะสอนให้รู้ว่าความอดทนที่แท้จริงนั้นไม่จำเป็นต่อการยอมจำนนต่อความทุกข์ในทุกๆอย่างแต่คือการที่รู้ว่าสิ่งใดควรอดทนสิ่งใดควรยืนหยัดเพื่อรักษาความถูกต้องในชีวิตของคนเราค่ะอาจจะไม่ต้องเผชิญกับสถานการณ์เหมือนกับพระเตมีแต่เราทุกคนต่างมีช่วงเวลาที่จะต้องตัดสินใจในบางครั้งนะคะเราอาจจะต้องเลือกระหว่างความก้าวหน้ากับความซื่อสัตย์ระหว่างผลประโยชน์ของตนเองกับความถูกต้องหรือระหว่างการทำให้คนอื่นพอใจกับการรักษาความดีงามของหัวใจของเราเอาไว้ขอเพียงเรามีสติค่ะแล้วรู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดีและกล้าที่จะเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้เส้นทางนั้นจะยากกว่าคนอื่นก็ตามเพราะสุดท้ายแล้วค่ะคุณค่าของชีวิตไม่ได้วัดกันที่ว่าเรามีทรัพย์สินมากเพียงใดมีอำนาจมากเพียงไหนหรือได้รับการยกย่องจากผู้คนมากเท่าไหร่แต่อาจจะวัดได้จากคำถามง่ายๆว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเราได้รักษาความดีในหัวใจของเราได้มากเพียงใดขอให้เรื่องราวของพระเตมีชาดกเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังในเช้าวันนี้นะคะขอให้มีความอดทนต่ออุปสรรคมีสติในการตัดสินใจและมีความกล้าหาญที่จะยืนหยัด ในความถูกต้องนะคะ
0: นี่คือเตมียชาดกที่คุณเชอรี่มนัญญาได้นำมาเล่านำมาฝากคุณผู้ฟังเช้านี้เป็นขวัญเป็นกำลังใจในการทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงามด้วยเมตตากรุณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความอดทนด้วยความเข้มแข็งสุดท้ายท้ายสุดแล้วก็คือเพื่อรักษาความสงบแห่งใจเราอยู่ที่ไหนเราทำอะไรถ้าเกิดว่าไม่มีความสงบภายในจิตใจสิ่งที่ทำก็แทบจะไร้ความหมายไร้คุณค่าสมมติว่าเป็นนักเรียนที่ตั้งใจเรียนแต่เป็นการตั้งใจเรียนท่ามกลางความกดดันอยากจะเป็นที่หนึ่งอยากจะได้คะแนนมากๆแล้วก็อยากที่จะได้อวดอ้างกับใครต่อใครว่าเราก็เป็นคนมีความสามารถเป็นคนเก่งเรียนอย่างนี้กดดันไม่ได้เรียนเพียงเพื่อที่จะได้รับความรู้เอาความรู้นั้นไปพัฒนาต่อยอดเป็นการทำงานหรือช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคมต่อไปความรู้สึกนั้นจะแตกต่างกันนะเพราะฉะนั้นเราเป็นคนหนึ่งซึ่งรู้ว่าทำอะไรเพื่ออะไรเรามีความอดทนเพื่อจะไปสู่จุดหมายนั้นก็ถือว่ามีลักษณะหรือมีแนวทางแห่งพระโพธิสัตว์ตามที่ได้ฟังเรื่องราวของเตมียชาดกนะครับวันนี้นำบทเพลงสร้างสรรค์มาฝากคุณผู้ฟังเหมือนเช่นเคยเชิญรับฟังครับ

มาถึงช่วงท้ายของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาครับช่วงนี้วันนี้ก็ยังเป็นวันหยุดนะครับเป็นวันหยุดพิเศษนะครับที่ทางรัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันหยุดพิเศษเฉพาะข้าราชการในกรุงเทพมหานครสืบเนื่องมาจากการประชุม IMF นะการเงินการธนาคารโลกนะครับที่ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับก็มีบรรยากาศที่มีผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการการเงินการธนาคารโลกเดินทางมาประชุมที่เมืองไทยนะครับแล้วก็จะสังเกตเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวชมบ้านเมืองของเราเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับบวกกับช่วงเวลานี้ที่มีการซักซ้อมขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคด้วยนะครับเมื่อวานนี้หลายท่านหลายคนก็คงจะได้ชมการซ้อมฝีพายนะที่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนี้ก็ไม่ได้มีทุกปีนะเฉพาะโอกาสวาระพิเศษอย่างเช่นในปีนี้ก็เป็นโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ48พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ซึ่งก็จะมีพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินในวันที่6พฤศจิกายน2569นี้ที่วัดอรุณราชวรารามครับวันนี้เวลาหมดเวลานี่คือศาสตร์แห่งธรรมพระราชาเช้านี้ผมสุธีสุขสากลลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: ร้านกำนันมานะ
1: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
0: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จส1 FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ยาเสพติด
1: ผู้ใหญ่จ๋านี่ว่างอยู่หรือเปล่าฉันกวนอะไรหน่อยสิ
2: ว่าไงล่ะเจ๊กุหลาบฉันก็ยิ่งรีบๆอยู่นะนายอำเภอท่านเรียกประชุมด่วน
1: คือฉันได้ข่าวว่าที่สถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดเขามีฝึกอาชีพให้ผู้บำบัดด้วยเหรอ
2: ใช่สิถามทำไมล่ะ
1: คือก็แค่อยากจะรู้นะว่าเขามีวิชาชีพอะไรบ้างน่ะ
2: ก็พวกงานช่างยางช่างไม้ช่างก่อสร้างช่างไฟฟ้าหรือพวกเย็บปักถักร้อยอะไรทำนองนี้แหละแล้วก็มีงานเกษตรกรรมปลูกพืชจัดสวนเพาะเห็ดเลี้ยงปลาเลี้ยงกบโอ้ยสารพัดอาชีพเลยเอ๊ะร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นสนใจจู่ๆวันนี้ทำไมอยากรู้ซะงั้น
1: อุ้ยดีจริงๆเนาะมีหลายอาชีพเลยอะ
3: มึงไม่มีอะไรละผู้ใหญ่ที่อาเจ๊กถามเนี่ยนะเป็นอาการของคงงบ
1: อะไรงบอะไรไอ้แปะ
3: เอาก็เห็นบ่งบ่งว่าเห็ดแพงของแพงถ้าปลุกเองได้จะปลุกเองแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยผู้ใหญ่นะอาเจ๊กกุหลาบอีจะขอตามผู้ใหญ่ไปดูงานที่สูงบำบักด้วยนะเพื่อจะได้วิชาเพาะเห็ดปลูกผักแบบเลี้ยงไม่ต้องเสียตังค์ไง
2: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ได้หรอกการฝึกอาชีพในสถานบำบัดเขาเตรียมหลักสูตรไว้ให้กับผู้ที่ผ่านการบำบัดและอยู่ในระยะฟื้นฟูแล้วเท่านั้นที่ต้องมีตรงนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเมื่อออกจากสถานบำบัดไปแล้วผู้นั้นจะสามารถพึ่งพาตนเองได้มีทักษะอาชีพมีความรู้ความสามารถติดตัวไปแต่ท่านนายอำเภอเขาบอกว่าทางสำนักงานปปส.เขาจะให้คนในชุมชนและผู้ปกครองของผู้บำบัดไปเยี่ยมและดูการบำบัดที่สถานที่บำบัดจริงๆด้วยนะเจ๊กุหลาบจะไปด้วยกันไหมล่ะ
1: ดีสิผู้ใหญ่ฉันอยากไปดูมาก
3: เอาอ้วกขอไปเลยคงสิฉันจะไปดูให้เห็นกับตาแล้วก็จะได้ไปให้กำลังใจไอ้ขวางมึงด้วยนะอย่าให้มันกลับตัวได้แบบไอ้แมงน่ะเห็นไอ้แมงออกจากสูงบำบัดมาถึงได้เปลี่ยนเป็นคงละคงดูมีความรักผิดชอบมีความขยันทั้งแข็งนี่วางกล่องผังบ้างมึงมานะแม่มึงยังออกปากชมเลยว่าไอ้แมงนี่มันปลูกผักไว้เต็มบ้านเลยได้ข่าวว่าทำโรงเห็ดเล็กๆเอาไว้ด้วยนะอ้อแล้วแม่ไอ้แมงยังชมผู้ใหญ่ไม่ขาดปากเลยนะที่พาไอ้แมงเนี่ยมังไปส่งสถานบำบัดยาเสพติดนะทำให้มันเปล่งเป็นคงละคงเลย
2: ท่านก็ดีใจกับมันด้วยทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเองถ้ามันคิดได้ก็ดี
1: อะแปะฉันได้ยินไม่ผิดใช่ไหมว่าไอ้แมงนั้นปลูกผักเน
3: ี่
1: ย
3: ใช่สิอาจารย์กุหลาบอังแน่หรืออย่าบอกนะว่าจะไปขอผักไอ้แมงมาทำกับข้าวขายแม่หรือนี่มันเข่งปิ๊บปี๋ระดับชาติจริงๆเลยว่ะ
1: ใครบอกฉันจะไปอุดหนุนส่งเสริมให้มันมีรายได้ยะจริงๆนะจ๊ะผู้ใหญ่คิดอย่างนั้นจริง
4: ๆเรื่องสั้นท้ายตลาดในสถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดหลายแห่งมีการเพิ่มหลักสูตรการฝึกอาชีพให้ผู้เข้ารับการบำบัดด้วยเพราะเมื่อบำบัดครบทุกขั้นตอนจนหายแล้วเขาเหล่านั้นมีทักษะอาชีพตามความสนใจความถนัดของตนสามารถไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนนับเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่บนเส้นทางที่สดใส
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM
2: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
3: ร้านกำนันมานะ
2: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
3: ร้านกำนันมานะ
2: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
3: ร้านกำนันมานะ
2: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ันเขาปวน
1: 94.5 MHz
2: นี่คือในหลวงในดวงใจ
3: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักในหลวง
4: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
5: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
6: ไม่
7: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
6: ไม
8: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
6: ไม
9: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
6: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
13: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
14: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ะชมนะชื่นพ่อแม่ไอ้แม่นี่ยอดคนเลยนะ
1: แม่พอว่างปุ๊บก็นิ่งท่าจะบ้างเลยนะอาเจกุหลาบคงสวย
0: ไม่ได้นิทาจะชมให้ฟังนี่ขนาดลูกติดยาแกก็มาขอให้ผู้ใหญ่ส่งตัวไปบำบัดรักษาเนี่ยพอหายก็ดูแลประคับประคองเป็นกำลังใจให้ลูกดูสิไอ้แมนน่ะถึงได้เปลี่ยนเป็นคนละคนดีขึ้นมาผิดหูผิดตาถึงทุกวันนี้ไงล่ะ
1: ก็มาไล่ทำเพื่อใครลูกหลังคงบ้างเราทั้งนางว่าเคยเห็นบ้างๆนะพอรู้ว่าลูกติดยาไล่มันออกจากบ้านไปซะอย่างงั้นอ่ะตกเป็นฟืนเป็นไฟแล้วมันจะได้รักษาไหมอย่างงั้นอ่ะชีวิตลูกก็มีแต่ดิ่งลงเหวนะ
0: มันก็จริงนะไอ้ดิ่งลงเหวคนเดียวน่ะไม่เท่าไหร่หรอกมันไปชักชวนวัยรุ่นคนอื่นๆดิ่งไปด้วยนะสิทีเนี้ยปัญหามันก็จะลุกลามไปกันใหญ่เลย
2: สวัสดีทุกคนคุยอะไรกันอยู่ลูกเคร่งเครียดกันเชียว
1: กำลังเสียวนะปัญหาบ้างเมืองอยู่อ่ะผู้ใหญ่อันนี่มากะลีแล้วจะกุหลาบแกตึกสงสัยเรื่องชาวบ้านว่าพ่อแม่ไอ้แมงทำใจละยังไงลูกติดยาทั้งคงประคบประงมจนมึงเลิกยาแล้วก็มีวังลีลาอ่ะ
0: นี่คุยเรื่องชาวบ้านปุ๊บโยนมาที่ฉันคนเดียวเลยนะแปะ
2: เขาก็ทำถูกแล้วนะเมื่อรู้ว่าลูกติดยาก็ต้องใจเย็นๆค่อยๆแก้ปัญหาจะมากรดหัวฟักหัวเวียงก็เหมือนผลักไสลูกให้จมกับปัญหาเครียดกันไปใหญ่ตั้งสติแล้วก็พาเขาไปบำบัดถ้าไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็ให้ถามผู้รู้ได้อีตอฮอนนี่แหละนะสำคัญต้องให้เขารู้ว่าเราห่วงใยเขาจริงๆอยากเห็นเขากลับมามีชีวิตใหม
1: ่ก็เหมือนที่บ้างมึงไปเยี่ยมที่ศูนย์บำบัดบ่อยๆใช่ไหมผู้ใหญ่
2: นั่นแหละทางศูนย์เขาก็จะมีกิจกรรมให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และหลังจบการบำบัดเขาก็ยังเชิญพ่อแม่มาร่วมกิจกรรมสร้างความเข้าใจด้วยกันด้วยนะเพื่อที่ว่าเมื่อออกจากศูนย์ไปแล้วครอบครัวก็ยังสามารถดูแลประคับประคองให้กำลังใจให้เลิกยาได้อย่างถาวร
0: แบบนี้ใช่ไหมผู้ใหญ่ที่เขาเรียกว่าครอบครัวให้โอกาสผู้เลิกยานะ
2: นั่นแหละใช่เลยเจ๊กุหลาบ
1: ลังวังแห่งความอบทนของครอบครัวคือไล่ลูกกลับคืนแบบที่ไม่มียาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องเอาว่าคุ้มนะที่จะอบทนเพื่อคนที่เรารัก
0: อุ้ยทำซึ้งวันนี้พูดจาดีนะเนี่ยเดี๋ยวฉันเลี้ยงข้าวจานนึงเลยอะ
1: หูว่ามาไล่ฝากใช่ไหมผู้ใหญ่ลังวังแห่งกังพุกจารีว่าแล้วกินของฟรีของยายเจ๊เข็มแล้วใส่
2: นั่นแหละนั่นแหละทางศูนย์เขาก็จะมีกิจกรรมให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และหลังจบการบำบัดเขาก็ยังเชิญพ่อแม่มาร่วมกิจกรรมสร้างความเข้าใจด้วยนะเพื่อที่ว่าเมื่อออกจากศูนย์แล้วครอบครัวยังสามารถดูแลประคับประคองให้กำลังใจให้เลิกยาได้อย่างถาวร
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดพ่อแม่ผู้ปกครองญาติพี่น้องคือผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้เสพและเป็นผู้ใกล้ชิดกับผู้ติดยาเสพติดมากที่สุดพ่อแม่สมาชิกในครอบครัวจะต้องเมตตาให้ความรักความเข้าใจเอื้ออาทรต่อลูกหลานที่ติดยาเสพติดและส่งเสริมให้เข้ารับการบำบัดเพื่อลูกหลานของเราจะกลับมาเป็นพลังสำคัญของครอบครัวเป็นความสุขยิ่งใหญ่ในครอบครัว
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ใต้ปากปลาแดก
1: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
2: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได
3: ้ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
2: เอาใจช่วยหนอ
3: จากสสส
4: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
5: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
6: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
7: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
8: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
10: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
11: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา7 นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับมีความคืบหน้าจากเหตุคนร้ายคว้างระเบิดแสวงเครื่องใส่ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลบันนังสตาจังหวัดยะลาสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: เติ

0: E20 S-Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ความคืบหน้าเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนคว้างระเบิดแสวงเครื่องแบบไป๊บอมจำนวน2ลูกเข้าไปยังฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลบันดังสตาอำเภอบันดังสตาจังหวัดยะลาโดยระเบิดทำงาน1ลูกและอีก1ลูกไม่ทำงานส่งผลให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจาก2นายเพิ่มเป็น5นายโดยทั้งหมดถูกนำตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลบันดังสตาแล้วซึ่งภายหลังเกิดเหตุหน่วยพร้อมกำลังพลได้บูรณาการกำลัง3ฝ่ายเข้าตรวจสอบพื้นที่พร้อมเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณที่ตั้งเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอีกขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมและมาต่อที่ BEM นะครับแจ้งปิดการให้บริการชั่วคราว MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจในวันนี้เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.เป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ทั้งนี้ผู้โดยสารยังคงสามารถใช้